0: น่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร
2: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
4: ผมเชื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับผมเชื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมเชื่อถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่เสียว่าสองเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
3: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
5: จะให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเป็นผ่านพลังงานอยู่แล้ว
3: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปี บริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงไดเป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไปทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
2: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
6: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการณ์เอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถูเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับมลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: องค์แม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23 25 22 25และ14ต่อ16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันโบทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวคาริจพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ2เกม21 16 10 21และ12 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเรนโอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3ต่อ1เซต7ต่อ5 6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมคเกอร์วัย18ปีของไบเอิร์นมิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับปูราเซาโคตอิวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
12: 1นาทีกับกปทจากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่ส.เสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปรัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโอนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1ใน10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต
2: กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
20: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้ๆกันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ละครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี้ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพ ก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะจีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอละครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
23: ปรากฏการณ์เอลนิโญคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
24: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมเทคโนโลยีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ เสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
23: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมา

0: ต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำยังไงซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลในปีหน้าวันปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
1: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2518ถึงต้นปี2519เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNA แม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
4: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเราอยู่ขั้นตอนแต่เรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับเพื่อจะสอบกับรายงานของเราเจ้าหน้าที่ของเราผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายของเราการของนายกรัฐมนตรีนะครับเราได้ป้องปรามป้องกันนะครับแล้วก็ถูกล่าของโกนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกับที่ตรงห้องงานของบ้าน
3: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางติดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทยไอดีเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปที่ราชที่ผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีเซลผู้เป็นตำนาน

0: แห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีแซลและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจักโคน
2: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งๆที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าโอ๊ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
1: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
2: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงอาจแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
1: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชูสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพ ื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมโดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
5: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและที่เล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือปีเทคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
4: ขณะที่นายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง
6: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าการกินการเที่ยวกันไป
4: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีก1กลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: เพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียรติคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตพิสวาวิริยามพันจะเขมะโต ปารัตถวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชยาตการามกรุงเทพมหานคร

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบารมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งจะมีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกรี้ยวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณาในแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูก อย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำบอกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำบอกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงข้ามอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลูกหลานนี่แหละคือคำว่ารั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปัน ให้อภัยสิ่งเล็กๆ เหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์แล้วคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยวโกรธโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียกโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งแต่อยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังคนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝน คนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชราแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชราแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าฆ่าความฉาวแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมหรือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันกันคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้น เกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงา มองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวจะเป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกคิดถูกทำถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่กับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำเสนอรายการคุณของแผ่นดินซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนฝนหลวงพระราชทานดุจน้ำทิพย์ชโลมใจท่านผู้ฟังครับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะของสภาพภูมิประเทศโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและจะเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนี้ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีจะมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการกำหนดพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆภายในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการระเหยและปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

0: ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆแต่เกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการเพาะปลูกไม้ผลเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ส่งผลกระทบต่อไม้ผลเป็นอย่างมากหลังจากได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยสำนักงานกบร.ร่วมกับกรมฝนหลวงการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองทัพอากาศและกองทัพเรือในการดำเนินการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางรายการว่า
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่ระยองชลบุรีเดินทางมาจนกระทั่งถึงชายแดนแล้วก็สูงขึ้นไปตั้งแต่ใต้ลงมาจากตราดขึ้นไปถึงสระแก้วเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของสูงหน่วยบินนี้ซึ่งมีเครื่องอยู่6เครื่องก็ขึ้นขณะนี้ได้ทราบว่าได้ขึ้นไปทำวันละประมาณ6เที่ยวคือ2เครื่อง3เครื่องก็คนละหน่วยละเครื่องละ2เที่ยวนะครับก็ได้ผลผมว่าได้ผลดีเพราะว่าผมคาดว่าณวันเวลานี้แนวปะทะของอากาศร้อนอากาศเย็นมันอยู่ในช่วงนี้พอดีเหมือนกันบางครั้งบางทีทำแล้วฝนตกไม่ใช่ฝนปล่อยเป็นฝนอายุฝนฟ้าทะนองบางจุดก็มีขณะนี้เราถ้าต้องสังเกตเราก็คงจะในอนาคตอาจจะเราใช้เครื่องที่ทำลายลูกเห็บอะไรต่างๆถ้ามันมีครับเพราะมันถ้าเป็นก้อนทันเดอร์สตอร์มมันก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บตกลงมาได้นานาคตกับ
2: ผู้ใหญ่ของประสบกรณิกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีท่านพี่น้องในพี่น้องเกษตรกรและสกลในพื้นที่นี้ท่านมีพระราชกระแสยังไงบ้าง
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝนหลวงนะครับโดยมีผมก็เป็นประธานไปแล้วก็เป็นประธานกับรองประธานมูลนิธิฝนหลวงด้วยก็มาช่วยกันในการที่จะพัฒนาทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในการสรุปข้อมูลต่างๆนั้นคณะกรรมการก็จะได้สรุปให้เพื่อกราบทูลการปฏิบัติทั้งปวงให้พระองค์ได้ทรง

ท่านผู้ฟังครับโครงการฝนหลวงนั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสกนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยความสำเร็จของโครงการส่งผลให้เกิดปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรโดยภาคการเกษตรเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมากที่สุดประมาณ 70% ของการใช้น้ำทั้งหมดการวางแผนและการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนจึงช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิ

ซึ่งอำเภอท่าใหม่นี่ก็จะดูในเขตภาคในเขตภาคตอนออกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่าใหม่หรือจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ในภาคตอนออกเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฝนแล้งนะคะท่านก็สามารถติดต่อมาที่ฝนหลวงที่อำเภอท่าใหม่ได้เลยเพื่อให้เขาไปทำไปดูพื้นที่ให้แล้วก็เพื่อจะได้ให้เขาไปปฏิบัติการฝนหลวงให้ถ้ามีภูมิอากาศที่ดีพอนะคะก็เขาก็สามารถไปดำเนินการทำฝนหลวงให้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงส่วนหนึ่งก็ได้น้ำจากการฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งสนามบินท่าใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงจนสามารถเรียกว่าตอนนี้เครื่องบินขนาดเล็กก็สามารถลงได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของฝนหลวงให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ทางฝนหลวงก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานและก็สนับสนุนภาคเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานกปร.เองนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของปรับปรุงสนามบินนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของชุมชนที่อยู่โดยรอบของสนามบินนะคะก็ทางกรมฝนหลวงและการเกษตรรวมทั้งการอากาศเนี่ยเขาก็จะทำถนนเพื่อให้เกิดเรียกว่าความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะถนนอาจจะเป็นถนนเป็นทางลอดหรือไม่ก็ถนนอ้อมพื้นที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะดำเนินการอีกทีนึงหรือความเหมาะสมที่จะดำเนินการอีกทีนึงแล้วก็ยืนยันว่าสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่า อีกส่วนหนึ่งที่ทางกปร.สนับสนุนก็คือโรงสร้างโรงน้ำแข็งนะส่วนอื่นๆก็ภาครัฐสนับสนุนด้วยเป็นเงินพระราชทานด้วยแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยนะคะ

ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12,800,000 ไร่หรือร้อยละ56ของพื้นที่ทั้งหมดคือ 22,800,000 ไร่ปัจจุบันได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 884,354 ไร่และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจำนวน 12 ล้านไร่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดทุเรียนมังคุดลำไยเงาะหลองกองยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งมีมูลค่าภาคการเกษตรจำนวน 72,000 ล้านบาทต่อปี

านผู้ฟังครับคำว่าฝนหลวงที่เราได้ยินกันอยู่นี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ทรงมีแนวคิดการทำฝนหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยทรงศึกษาสภาพภูมิอากาศความชื้นอุณหภูมิและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อหาวิธีทำฝนเทียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศจากนั้นทรงมีการทดลองและการพัฒนาวิธีการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องจนในปีพุทธศักราช2512การทดลองทำฝนหลวงประสบความสำเร็จได้สร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรซึ่งการทำฝนหลวงนี้เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าโดยใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยสารเคมีในท้องฟ้าโดยพิจารณาจากความชื้นของจำนวนเมฆและสภาพของทิศทางลมประกอบกันท่านผู้ฟังครับจากปฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ยังความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยพระองค์ได้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พัฒนาศักยภาพในการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรควบคู่กับการบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในอันที่จะช่วยให้สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอีกด้วย

0: จไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Boss Mart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องช่างย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องช่างจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องช่างที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องช่างไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าทางจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล พื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: เฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิดฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตองค์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
4: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส1386ทุกข้อมูลคือความลับ
3: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
5: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ไทยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไปอยู่กลางเวทีน้องคนนี้สมส่วนที่นอนถูกหัวใจบนพี่

องคงมีสุขส่วนที่นอนทุกหัวใจบนพื้นแน่นเหมือนวีเนียสโดนเขาไทยมันจุดมันทีอยู่กลางหัวใจโยกทำให้บางจากใจพี่ชาย

0: วท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัย

0: และเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
2: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า4ร้อยตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
4: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนักกุบเบอร์ลาลาเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการที่ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
6: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำ ำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลูเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: อกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์ผู้ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
5: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
0: ทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาชาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569กับยอดอำนวยที่นี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจังหวัดภูเก็ตครม.เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4-21มิถุนายน2569ประกาศผล17กรกฎาคมใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคม2569ดร.เอกนิติติพันธ์ประกาศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์การตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ดร.เอกนิติพันธ์ประกาศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มมีรายได้น้อยตัวจริงและอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติ
ผู้ลงทะเบียน 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของภาครัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร 3. มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 4. ไม่มีบัตรเครดิต 5. ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท 6. ไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี 7. ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนี้ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันโดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาตรวจสอบตามคุณสมบัติใหม่ขั้นตอนการดำเนินการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านทางช่องทางต่างๆได้แก่1แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน4หน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรง

การประกาศผลผู้ลงทะเบียนวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและหน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งตั้งแต่วันที่17พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ประกาศผล17กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและหน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่14กันยายน2569ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลและใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับโครงการผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน2วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือน3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทได้แก่รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมก.รถบริษัทขนส่งจำกัดขสมก.3รถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบินจำกัด4รถไฟ5รถเอกชนร่วมขสมก.รถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบกส.และรถเอกชน7รถสองแถวรับจ้างและเรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ4มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดและ5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน350บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนเกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานค่าขนส่งและค่าครองชีพของประชาชนโดยต่อยอดจากนโยบายไทยช่วยไทยที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME จาก 35% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นโดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยตลอดเดือนมิถุนายน 2,569 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองจัดส่งสินค้าฟรีและการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังสนับสนุนคูปองการจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการส่วนผู้บริโภคจะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนรวม 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้การพัฒนาธุรกิจการค้ายังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งครับเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่4มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมดร.ดนันท์สุพัฒพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนางมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนายกระปาชนงามสิริพร้อมผู้บริหารภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมสุภจีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการไทยช่วยไทยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญ

ใน3ด้านสำคัญได้แก่การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขยายโอกาสทางการตลาดซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่ผู้ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้นำสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2แพลตฟอร์มตลอดเดือนมิถุนายน2569ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ด้านการตลาดครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าและฟรีค่าจัดส่งสินค้ารวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยรีวิวสินค้าสร้างคอนเทนต์และจัดกิจกรรมไลฟ์ขายของและจัดกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้าเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการขณะที่ผู้บริโภคเลือกสินค้าผ่านโครงการจะได้รับสิทธิ์พิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนรวม 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่า50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่อาจยังไม่แน่ใจไม่อยากลองหรือไม่รู้จักสินค้าเริ่มเข้ามาซื้อและเมื่อซื้อแล้วสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกสรรมาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ดีจึงเชื่อมั่นว่าเมื่อผู้บริโภคได้ใช้ติดใจและสั่งซื้อสินค้าซ้ำรัฐบาลมุ่งหวังให้คนไทยช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยให้รายได้กระจายกลับไปสู่ผู้ผลิตผู้ประกอบการรายเล็กขณะเดียวกันประชาชนยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME จะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบไทยสร้างการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟนชายคนละครึ่งพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลซึ่งหัวใจหลักที่จะใช้ระบบแฟนชายเป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับคนไทยโดยภาครัฐช่วยภาระให้กับประชาชนและนักธุรกิจหน้าใหม่ให้สามารถเข้าถึงธุรกิจแฟนชายได้ง่ายขึ้นด้วยการอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าเก็บทุนธุรกิจ

ายให้ 50% สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 รายผู้ที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งพลัสเพื่อร่วมกันสร้างพลังทางธุรกิจให้กับคนไทยและขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตไปพร้อมกันซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดโครงการและเปิดตัวโครงการแก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจรายเดือนมิถุนายนนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบื้องต้นได้ที่บูธซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนี่คือข่าวสารจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ติดตามรับฟังนี่คือรายการอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์กับยอดอำนวยอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ที่สวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอาทิตย์หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ายเดือนได้ไหมคลิปนี้ไขข้อข้องใจกันครับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ทางการของโครงการนะครับระบุเอาไว้ว่าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัง60/40ที่รัฐบาลร่วมจ่ายให้เรา 1,000 บาทสูงสุด200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับหากวันนึงใช้ไม่ครบที่รัฐให้เรา200บาทไม่ต้องกังวล นะครับเงินส่วนที่เหลือยังอยู่สามารถใช้ได้ในวันถัดไปแต่ใช้ได้วันหนึ่งสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันครับแต่สิ่งที่ไม่สามารถยกยอดไปได้คือ1เดือนครับ1เดือนเมื่อเราใช้เงินส่วนที่รัฐสนับสนุนให้เรา 1,000 บาทเนี่ยไม่หมดนะครับไม่สามารถยกไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับส่วนเงินของเราเองที่เราเติมเข้าไปในทีวอลเล็ตไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ในทีวอลเล็ตของเราไปเรื่อยๆจนหมดโครงการใช้ไม่หมดสามารถโอนกลับเข้าบัญชีเราได้เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นภายใน1เดือนครับลองบริหารกันดูเติมเงินเข้าทีวอลเล็ตใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโดยจะมียอดคงเหลือแจ้งบอกไว้ในแอปจะดูประวัติการใช้จ่ายก็ได้เลยครับหรือไว้ก็จะง่ายสำหรับเขาบอกครับยืนยันจากรัฐบาลนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่โดนภาษีย้อนหลังแน่นอนครับข้อมูลนี้จากนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าร้านค้าที่กำลังลังเลใจหรือว่ายังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไหมรัฐบาลยืนยันแล้วก็ให้ความมั่นใจกับร้านค้านะครับว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างไรครับโดยเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักครับไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการแล้วมียอดที่พุ่งสูงขึ้นชั่วขณะครับขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวข้อมูลปลอมที่พูดกันแบบปากต่อปากโดยย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำไปคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเลยไม่ใช่แค่ยอดเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีหน้าที่ในการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับกฎหมายใหม่ครับ8สถานที่ห้ามดื่มห้ามขายเหล้ามีผลบังคับใช้แล้วนะครับมาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างระวังทำผิดไม่รู้ตัวครับโดยล่าสุดมีประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมารวม8ฉบับครับเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดสถานที่หรือว่าบริเวณที่ห้ามขายหรือว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสรุปสั้นๆดังต่อไปนี้ครับ1ครับห้ามขายบนทางหรือบนรถหรือว่ารถที่อยู่บนทางครับและห้ามดื่มขณะขับรถด้วยครับ2ครับห้ามดื่มห้ามขายในสถานที่รัฐวิสาหกิจยกเว้นบริเวณร้านค้าสโมสรครับ3ครับห้ามดื่มห้ามขายบริเวณท่าเรือโดยสารหรือบนเรือโดยสารครับ4ครับห้ามดื่มห้ามขายบริเวณสถานีขนส่ง5ห้ามดื่มห้ามขายบริเวณพื้นที่โรงงานครับ6ห้ามดื่มห้ามขายในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานของรัฐครับยกเว้นบริเวณร้านค้าหรือว่าที่พักส่วนตัวหรือว่าการจัดเลี้ยงตามประเพณีครับ7ครับห้ามดื่มห้ามขายบริเวณสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานรัฐครับและก็8ครับห้ามดื่มห้ามขายในบริเวณสถานีรถไฟหรือว่าในขบวนรถที่อยู่บนรางรถไฟครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับหรือไว้เข้าใจง่ายสำหรับขบวนครับถ้าช่องทางในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมมีที่ไหนบ้างทำอย่างไรบ้างมาดูกันครับ1ครับคือที่แอปพลิเคชันเป่าตังครับเข้าไปในแอปได้เลยเลือกแบนเนอร์ของโครงการที่ขึ้นอยู่ครับกดยืนยันการรับสิทธิ์จะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวลงทะเบียนยืนยันสำเร็จครับ2ครับแอปพลิเคชันทางรัฐครับเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็เลือกที่บริการค้นหาพิมพ์คำว่าระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากนั้นกดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลกรอกเบอร์ที่ติดต่อได้กดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนครับ3ครับเว็บไซต์ของโครงการตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับเข้าไปปุ๊บในหน้าเว็บเนี่ยจะมีโลโก้แบบนี้ขึ้นมากดคำว่าลงทะเบียนครับเสร็จแล้วจะให้พิสูจน์ตัวตนผ่านทางไทยดีหรือว่าบัตรประชาชนครับเสร็จแล้วปุ๊บตรวจสอบข้อมูลและกรอกเบอร์ที่ติดต่อได้กดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนครับ4ครับพกบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM กรุงไทยนะครับแต่หน้าจอเลือกเมนูบริการเลือกยืนยันตัวตนสิทธิ์สวัสดิการเลือกสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เสียบบัตรประชาชนเข้าไปกรอกเบอร์ติดต่อที่ติดต่อได้นะครับตรวจสอบข้อมูลกดยืนยันเสร็จแล้วอ่านข้อตกลงกดรับทราบและกดยินยอมลงทะเบียนเสร็จสิ้นเอาบัตรคืนด้วยครับและ5ครับนำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งคือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.อ.ส.ธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามครับซึ่งกรณีรับมอบอำนาจนะครับให้มาลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นครับโดยย้ำนะครับว่ากลุ่มที่มีบัตรเดิมเนี่ยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางที่บอกอยู่นี้นะครับภายในวันที่4ถึง21มิถุนายน69และจะประกาศผล17กรกฎาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับ4วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยครับ
ข้อมูลนี้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับระบุว่าวัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆเนี่ยลดลงครับเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นและก็อาจจะก่อให้เกิดความพิการและก็เสียชีวิตได้ครับโดยวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดนะครับก็คือ1วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครับโดยผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยปีละ1ครั้งพร้อมกับดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดูแลสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปอยู่ในที่ที่แออัดครับ2ครับคือวัคซีนป้องกันโรคหูสวัดครับผู้สูงวัยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันหูสวัดเนี่ยเพื่อลดอาการติดเชื้อหรือว่าลดความรุนแรงของโรคซึ่งปัจจุบันมีวัคซีน2ประเภทครับก็คือวัคซีนชนิดที่เป็นเชื้อเป็นซึ่งฉีด1ครั้งแล้วก็วัคซีนชนิดซับยูนิตฉีด2ครั้งห่างกัน 2-6 เดือนครับ3ครับวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบครับผู้สูงวัยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและก็คอตีบ1เข็มเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น1ครั้งทุกๆ10ปีครับสามารถเลือกฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนรวมบาดทะยักคอตีบแล้วก็ไข้หวัดได้เช่นกันครับ4ครับคือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคัสครับโรคติดเชื้อนิวโมคอคัสเนี่ยทำให้เกิดปอดอักเสบนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับผู้สูงวัยที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิด PCV 13หรือว่า PCV 15 1เข็มครับแล้วก็ตามด้วยชนิด PTSV 23อีก1เข็มห่างกัน1ปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับคำบอกครับ

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23 นาฬิกาพบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 306,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม โดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ MEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอักประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
6: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตริย์ตาจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันไทยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านและข้าราชการตำรวจภูธรภาค8
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพ
3: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เดือนค่ะ
0: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการน่ารู้เสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk นะคะ
1: ตื่นเต้นมาก
0: ใช่ค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับดิฉันทนายเดือนพิไลแจ่มจิตนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับน้องทนาย
1: น้องประสิทธิ์สินปณิธานครับทนายเมธ
0: ค่ะเราก็จะมาเจอกันที่นี่ทางนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูเก็ตนะคะ FM 96.7 เมกะเฮิรตซ์นะคะรู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะ
1: เทปแรกตื่นเต้นครับหายไปหลายนะหายไปหลาย
0: เหมือนเรากลับสู่ย่างเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาก็มีความรู้สึกเดิมผม
0: ใช่ใช
1: ่ทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ท่านผอ.ดัชนีท่านผอ.แผนของเราด้วยแล้วก็แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นนะแต่คิดว่ารายการที่เราเป็นสาระน่ารู้ที่เราไปสอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าในเอพิโซดนี้ของเราใช่ไหมครับเป็นเรื่องของสารรู้เสาร์อาทิตย์ในช่วงของลีกัลบิสเนสลีกัลทอล์กก็จะให้แบบกฎหมายเสร็จจ๋าๆเลยทีเดียว
0: คือจะบอกว่าคนเราเนาะที่สิ่งนี้ต้องคำนึงกับความเป็นอยู
1: ่
0: ถูกไหมคะความเป็นอยู่ถ้าเราเกี่ยวเรื่องเป็นอยู่การดูแลตัวเองมันก็จะทำชีวิตเรามีคุณค่าและคุณภาพมากขึ้นทุกอย่างมันจะสโลว์ไลท์ในสิ่งที่เราคิดว่าจัดการมันนะคะแต่ว่าเราต้องรู
1: ้
0: business leader talk business เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยเฉพาะเรื่องธุรกิจเนาะซึ่งเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยนะคะที่เราจะเอามาคุยแต่เราไม่ได้คุยแค่พาร์ทเศรษฐกิจหรือธุรกิจแต่เราจะคุยทั่วไปในพาร์ทของกฎหมายแต่โดยหลักสไตล์ของเราสองคนในการทำรายการเนี่ยเราจะเริ่มคุยกันแบบง่ายๆให้เข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ในรายการนี้เนาะพี่เดือนคิดว่าถ้าเกิดท่านใดมีคำถามเกี่ยวเรื่องธุรกิจนะคะก็ส่งข้อความถามได้เรายินดีตอบทุกประเด็นตอบทุกปัญหาตลอดทั้งท่านผู้ประกอบการท่านใดอยากที่จะมาออกรายการกับเราเราก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็จะตอบสดทางรายการเลยค่ะไม่มีการเตรียมหรือตระเตรียมใดๆทั้งสิ้นหัวเราะอะไรคะ
1: ครับประจำครับแบบ
0: จำ
1: เรามีความรู้สึกว่าเมื่อมาใส่สบงแล้วทรงพลังตลอดคือปกติแล้วอ่ะก็จริงๆอ่ะครับก็อย่างเช่นอย่างผมเองหรือหลายท่านน่ะก็จะเห็นว่าในจังหวัดก็เป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีธุรกิจดีอะไรเงี้ยแต่พอเรามาพูดกันจริงๆแล้วว่าอะไรมันคือธุรกิจเนี่ย มันอาจจะเป็นคำที่คำถามที่ง่ายๆมากนะแต่บางทีก็ยากเหมือนกัน
0: ใช่แล้วไม่ตอบไหมคะบางคนจะมองว่าเฮ้ยการทำการค้าคือการทำธุรกิจ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่าง
0: บางคนก็คิดว่าฉันลงทุนก็คือการทำธุรกิจจริงๆความหมายมันต่างกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บริบทไม่ว่าจะเป็นบริบททางกฎหมายเองอย่างกฎหมายเองหรือจะเป็นบริบทในการประกอบการเองหรือทางด้านธุรกิจจริงๆมันมีความหมายที่ต่างกันเนาะเพราะว่าตรงส่วนนี้ถามว่ารายการของเราเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยเราจะเริ่มคุยเรื่องคือให้ความรู้นะคะตั้งแต่เริ่มวางแผนการทำธุรกิจนะคะเริ่มต้นการทำธุรกิจทำแบบอย่างไรบริหารธุรกิจจัดการธุรกิจจัดการความเสี่ยงจัดการปัญหาทางกฎหมายการปรับปรุงธุรกิจการขยายกิจการหรือการเติบโตอย่างไรของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะซึ่งเราจะคุยกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับพี่ทนายเดือนที่ว่ากิจกรรมทางธุรกิจเป็นกิจกรรมสำคัญของการแลกเปลี่ยนนะครับค
0: ือ
1: เราอยู่กันเป็นผมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับในการเริ่มต้นหรือการวางแผนที่ดีมันทำให้ธุรกิจนะมันสามารถไปได้ดีมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากการวางแผนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนธุรกิจเองครับโครงสร้างทางกฎหมายด้วยแล
0: ้
1: วก็ต่างๆนานาคือมันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจที่ดีทั้งในจังหวัดและในระดับประเทศเราเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าถ้าสำหรับผมเองอะครับเวลาที่ถามเรื่องว่าธุรกิจคืออะไรก็ง่ายๆเอาก็ขายของไงนึกออกไหมครับแต่ว่าเหมือนกับเราพูดถึง อันนี้คืออะไรเอาเงินไงเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วนี่อะไรเงี้ย
0: อันนี้ไงฉันทำธุรกิจของฉันอย
1: ู่
0: ไ
1: ง
0: แต่การทำธุรกิจเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราในการจัดรายการเนี้ยนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายผู้ธุรกิจรายย่อยรายใหญ่หรือแม้แต่ SME หรือผู้ที่สนใจที่จะทำการค้าทำธุรกิจหรือลงทุนให้มีความเข้าใจเข้าถึงในการใช้ประโยชน์ทางกฎหมายเพื่อกิจการของคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นการวางแผนอย่างไรใช่ไหมคะวางแผนอย่างไรการจัดการอย่างไรการดำเนินการธุรกิจหรือการค้าทางกฎหมายอย่างไรที่ไม่มีให้มีการเขาเรียกว่าค้าแข่งหรือท้าแข่งมันมีคำเทคนิคค่อนข้างจะเยอะนะคะทางการค้าของกฎหมายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอ่ะจะเป็นส่วนของการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดนะคะรูปแบบการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ติดเหมือนนะคะอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์เวลาเนี้ยคุยกับน้องเมธไปว่าเป็นช่วงผลไม้ช่วงหน้าทุเรียนเนาะมีเจ้าของกิจการสวนทุเรียนท่านใดบ้างให้เราไปสัมภาษณ์เราก็ได้กินทุเรียนด้วย
1: อันนี้แนว
0: คือพี่เรียนจบชอบแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะหรือไก่ฉีกโอ้ยพี่ก็ชอบด้วยท่านผู้ประกอบท่านใดเนี้ยอยากจะให้ไปสัมภาษณ์ให้ความรู้สามารถมาได้หรือว่าส่วนกิจการใดก็ได้ค่ะเรายินดีที่จะเดินไปหาท่านแล้วก็หรือว่าจะมาร่วมรายการออกออนแอร์กับเราเตรียมคำถามมาได้เลยนะคะ
1: ผมว่าจริงแนวโน้มหรือว่าเป้าหมายเนี่ยผมว่าการเป็นการแบ่งปันนะคือที่เหลือเพราะว่าจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าคนเริ่มทำธุรกิจเยอะมากแต่ว่ามันมีจำนวนหนึ่งซึ่งไปถึงฝันจำนวนหนึ่งกำลังจะไปจำนวนหนึ่งกำลังสับสนอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้ยรวมถึงเราด้วยนะคะ
1: ใช่คือสับสนอยู่หลายปี
0: สับสนกับตัวเองอยู่หลายปีละ
1: ไม่ต้องพูดเลยนะสับสนตัวเองอยู่ใช่ครับ
0: เพราะว่าการที่เรามาจัดรายการเนี้ยเป็นลักษณะของการส่งเสริมด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการส่งเสริมแล้วเป็นการคือส่งเสริมเพื่อการป้องกันการจัดการเสี่ยงการขยายกิจการนะหรือว่าจะลงทุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
1: คือส่วนนี้ผมก็มีความรู้สึกเลยเพราะว่าปกติแล้วครับเราจะเห็นว่าธุรกิจมีหลายขนาดตั้งแต่เล็กๆยันแบบใหญ่ๆครับแต่ว่าอย่างผมเองนะถือว่ายังเล็กๆเลยแล้วก็จะกิจการเจ้าของคนเดียวอะไรเงี้ยครับพอครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราอยากโตขึ้นหรือว่าเราอยากมีศักยภาพมากขึ้นเพราะว่าการที่เป็นทำธุรกิจแบบคนเดียวนะครับก็กินกับการทำธุรกิจแบบตัวคนเดียวคือหมายความว่าเธอของไม่ฉันโอนเงินให้เธอสบายไม่ต้องหักค่าที่จ่ายไม่ต้องทำนี่นั่นนะครับ
0: หักนะ
1: คือไม่ครับหมายความว่าถ้าจ้างกันเองไงซึ่งใหญ่อาชีพเราก็จะอย่างนั้นไหมคือแบบว่าเธออยู่ไม่ได้บอกว่าไปหลบภาษีของธุรกิจก่อนนะไม่ใช่ของสรรพากรนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือผมนะครับด้วยตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่ากว่าที่จะมาเป็นบริษัทใช่ไหมครับก็ทำธุรกิจเกือบ20ปีนะครับเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งอ่ะเรามองว่าการที่เราจะเอาจากการเป็นคนธรรมดาออกไปเป็นคนซึ่งแบบเป็นบริษัทมีคนอื่นมานั่งบริหารงานเราเราไม่ต้องทำก็ได้ในวันหน้าอะไรเงี้ยแต่พอเราคิดจริงทำยังไงใช่ไหมครับของก็คือพอเริ่มเข้าไปจริงๆโหยุ่งยากมากเลยยุ่งจีบมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวแล้วเราก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่อยากยอมรับกับสิ่งที่เราต้องปรับตัวเพราะเราสบายเราเคยสบายใช่ไหมครับ
0: เราเคยชิน
1: แต่ว่าข้อเสียของมันนะครับพี่ด้านในเดียร์คือเวลาผมทำงานไปครับเวลาไปดีลกับใครที่ต้ององค์กรใหญ่ๆเขาก็บอกว่าบริษัทหรือเปล่าแต่บริษัท
0: จะเป็นรูปแบบนี้ที่บุคคลหรือเปล่า
1: ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยคร
0: ับ ประเภท
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากไปวันนี้มีความรู้สึกว่าอยากแบบมีรีสอร์ทบ้างหรือว่ามีบ้านตากอากาศบ้างก็แบบเดี๋ยวไปคุยกับธนาคารธนาคารเขาบอกว่ามี50ทวีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณโอเคหรือเปล่าคุณเป็นธรรมดามั้ยถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณแก่ไปละธนาคารไม่อยากคุยด้วยละอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่ครับเพราะว่ากิจการบางอย่างเราดำเนินการมาด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีอายุของกิจการเยอะละแต่มันก็สร้างความน่าเชื่อถือของบริโภคทั่วไปแต่ว่าถ้ามาเรื่องของ บุคคลภายนอกจริงๆหรือว่าเราอยากขยายกิจการเราอยากได้เงินทุนสนับสนุนจริงๆอะไรเงี้ยเรามันก็จะเป็นข้อเสียเปรียบตรงนี้ครับก็เลยมีความรู้สึกว่ารายการนี้พยายามที่จะหาพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราแชร์กัน
0: มาแชร์ความรู้กันมาแชร์ประสบการณ์
1: การเรียนรู้ดีๆเนาะในการทำธุรกิจ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่เดนว่าจะเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายไปในสิ่งประสบการณ์ที่คุณมีเหมือนที่เมื่อกี้น้องเมธพูดออกมาว่าอ่ะบอกว่านี่คือธุรกิจคนเดียวของผมนะ
1: ใช่
0: พี่เดนนั่งคิดอยู่ติ๊กต๊อกมันใช่ธุรกิจหรือเปล่าหรือมันเป็นการค้า
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่มั้ยคะมันเป็นการค้าหรือเป็นธุรกิจถ
1: ู
0: กมั้ยคะการค้าธุรกิจมันเหมือนกับว่าเป็นเส้นบางๆ
1: ค
0: ํา
1: สั่งคําสอนนะใ
0: ช่เป็นเส้นบาง
1: ๆ
0: ถามว่าธุรกิจคืออะไรคะเมธธุรกิจคือ
1: ธุรกิจครับในความเข้าใจของผมก็คือหน่วยในการแลกเปลี่ยนอันนี้ผมตอบแบบทำที่ผมเข้าใจนะก
0: ็
1: คือขายของนี่แหละซื้อมาฉันขายเธอขายฉันเราอยู่ด้วยกันนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ต้องเป็นสัตว์สังคมโอเคไหมเราก็แบบว่าเธอซื้อของฉันซื้อของเธอวันนี้มีคนมาจ้างเราไปว่าความวันพรุ่งนี้เราต้องไปได้ผมอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเข้ารายการเราก็บอกเราต้องสวยก่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็มีความว่าได้มาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับใช่คนเราส
0: ิน
1: ค้าหรือบริการที่แตก
0: โอเคพี่เดนจะขยายความนะคะคำว่าธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงกิจกรร
1: ม
0: หรือการดำเนินงานที่บุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลจัดทำขึ้นอย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อผลิตนะคะหนึ่งเพื่อผลิตสินค้าให้บริการซ
1: ื
0: ้อขายแลกเปลี่ยนหรือดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจอื่นใดโดยม
1: ี
0: วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได
1: ้
0: วัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างรายได้ทำธุรกิจไม่สร้างรายได้ได้ไหม
1: ทำบุญ
0: ไม่ได้ค่ะวัตถุประสงค์ต้องเพื่อสร้างรายได้นะคะกำไรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือว่าให้เข้าใจกันง่ายๆธุรกิจก็คือการนำทรัพยากรอ่ะเช
1: ่
0: นเงินทุนแรงงานนะคะความรู้เทคโนโลยีเรียกอะไรทรัพย์สินมาบริหารจัดการเพื่อสร้างสินค้าบริการหรือคุณค่าให้แก่ผู้อื่นได้รับผลตอบแทนกลับมานี่คือคำว่าธุรกิจไม่ใช่ค้าขายนะ ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของลูกอ่ะเป็นการค้าแต่เป็นการค้าบริการ
1: โอเค
0: ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าอ้วนทันทีเลยนะ
1: ค้าบริการ
0: เดี๋ยวให้แจกเบอร์เลยใช่ไหมค้าบริการเป
1: ็
0: นการซื้อขายบริการนะคะซ
1: ื
0: ้อขายบริการอย่างเช่นอ่ะฉันอยากได้ลาบโปรเฟชชั่นอล
1: ครับอ่
0: ะอย่างนี้ติดต่อไปนะคะหรือว่าฉันอยากได้เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องการแปลฉันติดต่อนักแปลโดยตรง
1: ใช่ครับ
0: นะคะติดต่อนักแปลโดยตรงนักแปลก็เป็นการขายบริการการแปลเอกสาร
1: ครับ
0: นะคะ
1: ดังนั้นถ้าจะพูดง่ายๆเลยก็คือมันก็มีสินค้าที่มีตัวสินค้า
0: ตัวสินค้ามีรูปร่างกับไม่มีรูปร่างในภาษากฎหมายเราเรียกว่าสินค้ามีรูปร่างกับไม่มีรูปร่างสินค้าไม่มีรูปร่างก็คือการให้บริการนะคะหรือการขายลิขสิทธิ์สิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะหรือขาย knowledge อย่างนั้นนะคะอันนั้นคือเป็นสินค้าไม่มีรูปร่างคือการให้บริการนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อกี้คุยให้เข้าใจถึงเรื่องว่าธุรกิจกับการค้าการค้ามันจะเป็นรูปแบบของอย่างเช่นซื้อมาขายไปเป็นการทำเองนะคะไม่ได้คิดมาเป็นกระบวนการไม่ได้คิดเป็นกระบวนการอย่างเช่นถ้าบอกว่าฉันอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นเป็ดปลาโลแปรรูปโรงงานผลิตเป็ดปลาโลแปรรูปแล้วก็ค้าเป็ดปลาโลแปรรูปทีนี้ถามว่าอันนี้แค่ยกตัวอย่างธุรกิจเนาะรูปแบบของโครงสร้างธุรกิจอันดับแรกเลยเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าฉันจะค้าอาหารเป
1: ็
0: นเป็ดฉันจะทำเองไห
1: ม
0: ถ้าฉันทำเองฉันก็ไปสร้างโรงงานไปสร้างโรงงาน
1: อัน
0: นี้คือรูปแบบเบื้องต้นก่อนนะแล้วฉันสร้างโรงงานทำเป็ดปลาโลเป
1: ็
0: นอาหารแปรรูปแล้วสร้างโรงงานเสร็จแล้วฉันก็ต้องมีโกดังเก็บเป็นห้องเย็นแช่ฟรีซอันนี้เป็นโกดังแล้วนะพอเป็นโกดังเสร็จปุ๊บแล้วฉันจะค้าอย่างไรล่ะ
1: ครับ
0: ฉันต้องมีตัวแทนขาย ฉันต้องมีตัวแทนขายเรียกว่าเอเจนซี่ในหน้าตัวกลางพ่อค้าคนกลางฮะแล้วก็พอมีตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ้าวแล้วฉันต้องไปติดต่อที่ไหนล่ะติดต่อที่ไหนล่ะพ่อค้าคนกลางจะจัดการให้พ่อค้าคนกลางก็อาจจะเป็นรูปแบบการให้บริการในการประสานงานติดต่อหรือทำการค้าโดยที่ไม่ต้องผลิตเองหรือจะมีลักษณะที่แบบว่าเราของเราเองส่วนหนึ่งอันนี้เป็นรูปแบบแล้วเนาะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยพอเราตั้งปุ๊บเราจะค้าเป็ดปะโล หรือว่าหารแปรรูปเกี่ยวกับเป็ดนะคะมีสินค้ากี่ตัวกี่อย่างเราคิดออกมาครีเอทออกมาในเริ่มแรกพอเรามีโครงสร้างพวกนี้ปุ๊บอ้าวแล้วกลุ่มตลาดเราคือใครล่ะคะลูกค้าเราเป็นใครล่ะถูกไหมคะนี่คือรูปแบบการทำธุรกิจเนาะลูกค้าเราเป็นใครล่ะ
1: ครับนั่นก็คือปัญหาพื้นฐานในการประกอบกิจการนะครับทำอะไรทำเพื่อใครทำที่ไหนทำอย่างไร
0: ต้องค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่เป็นโครงสร้าง
1: โครงสร้าง
0: ในการที่จะต้องคิดวางแผนก่อนว่าเราจะทำธุรกิจอะไรธ
1: ุ
0: รกิจการค้าผลิตผลผลิตหรือผลิตหรือค้าบริการหร
1: ือ
0: ค้าเทคโนโลยีหรือวัตถุอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: พอเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครคัสโตเมอร์เราเนี่ยคือใครล่ะทีนี้ต้องมาดูว่าอ้าวแล้วรายได้ผลตอบแทนล่ะก
1: ับ
0: กล
1: ุ่
0: มลูกค้านี้เราจะสร้างรายได้อย่างไรกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นอ้าวเป็ดปะโลขนาดนี้เท่านี้นึ่งในขนาดเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นถ้าเราจะสร้างแวลูขึ้นมาอันนั้นเป็นกลยุทธ์เนาะไม่ใช่รูปแบบแต่เป็นกลยุทธ
1: ์
0: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับงานกฎหมายทั้งหมดแต
1: ่
0: พ
1: ี่
0: เดนบอกถึงว่าองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจก่อนว่าคุณต้องคิดถึงอะไรก่อนที่มาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกฎหมายหมดนะเวลาการดำเนินการเนี่ยแล้วก็พอเราคิดถึงว่ารายได้แล้วคิดถึงพาร์ทรายได้รายจ่ายแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะมาจัดการบริหารอย่างไรล่ะจัดการบริหารอย่างไรบริหารก่อนโครงสร้างการบริหารก่อนโอเคไหมแล้วเราจะบริหารอย่างไรอ้าวเราจะทำเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ
1: ่
0: เราจะระดมทุนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นหุ้นขึ้นมาหุ้นมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเงินมาซื้อหุ้นเอาหุ้นไปลงทุนนี่ต่างกันแล้วนะเอาหุ้นไปลงทุนพอเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้พอเราได้รูปแบบของสมมติว่าเราตกผลึกเรามาคิดถึงว่าอยากจัดไปในรูปของหุ้นส่วนสามัญทั่วไปหุ้นส่วนสามัญทั่วไปจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได
1: ้
0: ทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าถ้าหุ้นส่วนสามัญสมมติพี่แดงกับน้องเมธอยากจะเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อค้าเป็ดเนี่ยเป็ดเธอชอบกินเป็ดไหม
1: สินค้าแม่คือเริ่มจากเป็ดคือแม่ชอบ
0: จะบอกว่าปีชอบหรือเปล่าเริ่มจากผลิตแปรรูปเป็ด
1: สิ่งเดียวของร้านเราใช
0: ่คือเป็ดทีนี
1: ้
0: บอกน้องเมธสนใจไห
1: ม
0: สนใจ
1: ตร
0: งนี้เพราะว่าเป็ดอ่ะมันสามารถแปลได้หลายรูปอารันก็ขัดได
1: ้
0: ถูกไหมเราก็เกิดไอเดียมารับสองคนท
1: ี
0: นี้เรามาวางผังวางแบบว่าเราต้องลงทุนอะไรยังไงโรงงานขนาดไหนย
1: ัง
0: ไงเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้คือระหว่างเราสองคนแล้วนะ
1: ครับใช่
0: เงินทุนไม่พออ่ะนั่นคือการวางแผนนะในการระดมมาเพื่อที่จะสร้างมันให้ได้แล้วไปหาลูกค้าท
1: ี
0: นี้พอเงินทุนไม่พอเราก็ต้องระดมทุนทำอย่างไรเริ่มก่อนเราตกลงกันว่าโอเคถ้างั้นถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญเม
1: ธ
0: บอกว่าอันนี้ผมไม่สามารถลงทำได้ผมมีงานเยอะผมแค่ขอลงทุนได้ไหม
1: ใช่คร
0: ับผมแค่ลงทุนอย่างเดียวเพราะผมไม่สามารถทำงานได
1: ้
0: มีก็โอเคมีทั้งเงินเดือ นมีทั้งเงินปันผลแล้วก็ความสำเร็จของผลงานอะไรก็มาตกลงกัน
1: ตรงนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนนะคือเข้าใจโดยธรรมชาติเวลาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยอย่างแรกสุดเลยคือถ้าเงินเราพอเราก็อยากทำคนเดียวแต่ถ้าวันนึงเราเงินเราไม่พอเราก็ไปชวนเพื่อนมาทำด้วยใช่ไหมครับ
0: no
1: แต่ผมคิดว่าบางครั้งเขาก็ตอนนี้เราคุยกันเรื่องคนส่วนสามัญเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงอ่ะไอการที่เขาทำไปโดยอัตโนมัติตอนนั้นมันเป็นการเป็นหุ้นส่วนสามัญ ใช่อ
0: ันนี้คือที่อธิบายเขาคือเริ่มคุยกันก่อนเริ่มคุยกันก่อนทีนี้พอเราคุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะคือยกตัวอย่างให้เห็นค่ะพอเราคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บว่าโอเคเราอยากทำเป็นอาหารเป็ดแปรรูปนะเสร็จแล้วกิจการของเรา
1: ค้
0: าผลิตค้าส่งออกเราอยากกินเป็ดจากปักกิ่งนำเข้าด้วย
1: ใช่
0: อันนั้นคือรูปแบบการประกอบธุรกิจเนาะทีนี้เราจะเริ่มต้นจากโอเคเราจะเริ่มในรูปแบบไหนเมื่อกี้พอน้องเมธพูดแบบนั้นใช่ไห
1: ม
0: โอเคหุ้นส่วนสามัญไม่ได้ละ
1: ใช่ไม่ได้
0: เพราะหุ้นส่วนสามัญจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องทำงานร่วมกันนั่นคือหุ้นส่วนสามัญ
1: ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับไอ้ความเป็นสามัญเนี่ยมันคือคนที่อาจจะต้องมีความรู้สึกสนิทเชื่อกันพอควรคือ
0: ไม่จำเป็นนะ
1: แ
0: ต่ด้วยหลัก
1: ที
0: ่ไป
1: ถ้าเราจะ trust ใครสักคนหนึ่งโดยการไปลงทุนกับเขาม
0: ันต้องมาจากความ trust ก่อน
1: ถ้าเราจะไว้ใจใครสักคนใช่เดี๋ยวเขาบอกว่าไทยคำอังกฤษครับถ้าเราจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งในการเอาเงินไปลงทำธุรกิจเขาเนี่ยจะร่วมหัวจมท้ายกันเนี่ยนี่
0: ประ
1: มาณ
0: มีจะบอกว่าไทยคำอังกฤษคำนี้มันสำหรับสมัยนี้นะแล้วเราก็อยากเป็นเด็กยุคใหม่อ่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยพี่น้องเขาฟังไม่รู้เรื่องโอเค
0: เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าโอเคถ้างั้นไม่ใช่หุ้นส่วนสามัญละเพราะว่าด้วย
1: ความซับซ้อนขนาดกิจการขึ้นปะ
0: คือไม่ใช่เก็บตัวนั้นเลยเนื่องจากว่าน้องเมธไม่สามารถมาทำงานร่วมได้กับหนูแล้วหุ้นส่วนสามัญเราต้องทำงานร่วมกันนะรับผิดชอบร่วมกันนะ
1: มีแต่เงินแต่ไม่มีเวลาอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเป็นเสมือนว่ามาลงทุน
1: โอเค
0: ไหมคะจุดพาร์ทของการลงทุนล่ะทีนี้พอเป็นลักษณะแบบนี้มันก็แยกไปได้แล้วว่าอาจเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
1: ห้างหุ้นส่วนชามันหรือว่าเป็นจำกัด
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มเข้ามาละไม่บอกว่าโอเคนะห้างหุ้นส่วนจำกัดคือไม่เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดส่วนนี้เองจะเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเพราะไม่งั้นก็ลงมือทำด้วยนะ
1: ฮ
0: ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นมีก็ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมกับฉันนะแล้วโครงสร้างของมันก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ
1: ่พอมีพูดอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกนึกถึงอะไรรู้ครับนึกถึงตอนสอบใบอนุญาตครับเพราะเรื่องนี้สภาทนายเน้นย้ำมากเรื่องแบบเข้าใจองค์กรธุรกิจในแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้อาทิตย์แรกเราปูพื้นฐานกันเรื่องของความเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจก่อน
1: นะ
0: ไว้อาทิตย์ที่2ที่3แล้วเนี่ยเราค่อยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
1: เขาเปิดฟอร์มอ่ะคือไม่ใครสนใจเรื่องไหนเราก็โอเพ่นใช่ไหมครับ
0: ใช่เราจะโอเพ่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่มาภายใต้โครงสร้างนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงปุ๊บว่าโอเคเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนาะเราเริ่มต้นทำธุรกิจเรากันไปพี่นุ้ยบอกมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงนะที่ฉันจะต้องมารับผิดชอบไม่จำกัดความรับผิดเพราะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าห้างผิดอะไรความผิดทางอาญาฉันก็ต้องโดนด้วยสิมีความเสี่ยงสูงมากต่ออิสรภาพตัวเองฉันมีลูกมีครอบครัวนะแล้วลูกชายฉันก็โอ้ยกำลังน่ารักแบบเต้าเลยใช
1: ่
0: สามีฉันกำลังโต
1: ลูกชายคนโต
0: ลูกชายคนโตใช่ค่ะทีนี้ก็พี่เดนมาทั้งคิดก
1: ็
0: คุยกับน้องไม่รับเมธเอาอย่างนี้ไห
1: ม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเปิดเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดเรามาคิดกันเลยว่าธุรกิจของเราเราจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร
1: ่
0: เห็นไหมคะใช้เงินทุนเท่าไหร่พอเราคิดมาถึงปุ๊บเงินทุนในเริ่มต้น10 ล้านสมมตินะ10 ล้านทั้งโรงงานทั้งการค้าวัตถุอุปกรณ์อะไรต่างๆ10 ล้านทีนี้พอ10 ล้านปุ๊บพี่เดินก็บอกว่าพี่ลงทุนได้แค่2 ล้านนะ
1: ครับ
0: พี่บอกว่ามีผมก็มีแค่2 ล้านนะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราได้ละกองนี
1: ้
0: แต่เงินทุนเราถึง10 ล้าน
1: 10 ล้าน
0: ทำไงดีล่ะ
1: ครับมาถึงตรงนี้ครับมันผมมีความสงสัยอยู่อย่างนึงครับก็อยากให้ทุกคนที่ฟังเข้าใจด้วยว่าไอ้ทุนจดทะเบียนเนี่ยเวลาเป็นบริษัทจำกัดใช่ไหมครับเอาผมถามก่อนนะครับในความเข้าใจของผมว่าทุนจดทะเบียนเนี่ยก็คือหลักประกันในเรื่องของความรับผิดหรือว่าการชดใช้หนี้นั่นเองอ่ะถ้าเกิดว่า บริษัทจำกัดนั้นไปค้าขายกับใครแล้วเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะมีวงเงินจำกัดแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: แล้วมัน
0: ทุนจดทะเบียนไม่ใช่หลักประกันค่ะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ทุนจดทะเบียนไม่ใช่หลักประกันทุนจดทะเบียนคือเงินทุน
1: โอเค
0: เงินทุนตาคนที่จะเป็นผู้ค้าของเราเขาจะมองแล้วว่าบริษัทเนี้ยคุณมีเงินทุน
1: เท่าไหร
0: ่แล้วก็น่าเชื่อถือไหม
1: น่าเชื่อถือฉันจะแต่งด้วยไหม
0: จะมีทรัพย์สินไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้างั้นมันเงินทุนจดทะเบียนก็เป็นหน้าต่างแรกความประทับใจแรกของการ
0: ทุนจดทะเบียนจะบอกถึงว่าความมั่งคั่งฐานะของคุณ
1: โอเคเข้าใจ
0: อันนั้นคือทุนจดทะเบียนทีนี้พอเราคุยเดี๋ยวนะเราไม่มีเบรกหรอกคะ
1: เราไม่เบรกยาวเลยครับ
0: อาทิตย์แรกนะพี
1: ่คือแบบกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับ
0: ไม่พี่ก็บอกว่าน้องโซโล่ไปเลยไม่ต้องเบรกแล้วถ้าน้องมา
1: ครับ
0: โอเค
1: สมาที่ทุนจดทะเบียนแล้วครับ
0: มาถึงทุนจดทะเบียนใช่ไหม
1: ครับ
0: ประมาณที่ทุนจดทะเบียนเรามีกันอยู่แค่4ล้านแล้วเราก็มานั่งคุยกันก่อนเรามีแค่4ล้านนี่ทำยังไงดีแล้วอีกโอกาสแล้วบริษัทเราก็เพิ่งเปิดใหม่เราพูดธนาคารคงไม่ได้แน่นอน
1: ครับใช
0: ่4ล้านเราไปทำอะไรบ้าง4ล้านนี้เราไปทำอะไรบ้าง4ล้านเนี่ยโอเคล่ะพี่เดินไปถึงเห็นพื้นที
1: ่ครับ
0: ไร่หนึ่งประมาณ1ล้านเอาไปลงทุนซื้อเ

0: ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหาเงินทุน
1: ครับ
0: หรือเราอาจจะแบบว่าเราทำไปปุ๊บเราจะออกแต่ว่าการที่จะออกน้องเมธเคยได้ยินหุ้นคู่ไหม
1: คุณคู่ใช่ครับ
0: เคยได้ยินไหมคะ
1: เคยได้ยินคร
0: ับคุณคู่เราจะออกคุณคู่ก็ยังไม่ได้บริษัทตัวใหม่ค่ะมันจะเชื่อถือ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ไหม
0: การกู้นี่ต้องสร้างภาพนะ
1: เหมือนเวลาที่แบบว่าเราเองยังแบบว่าไม่ได้คนไม่ใช่คนที่มีเครดิตใช่ไหมเวลาจะไปขอกู้ใครเขาบอกมีใช่ใ
0: ช่ใช่
1: จะมีเงินคืนฉันหรอกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็ขอคุณคู่ก็ไม่ได้
0: คือถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้วใครจะให้เรากู้ล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะตรงนั้นครับแบบนี้ผมสงสัยว่าจริงๆอ่ะมันบอกว่าเอ้ยฉันมีทุนอยู่10ล้านบาทแต่จริงๆอ่ะมีแค่4ล้านบาทอีก6ล้านบาทเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะไหนครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรา
1: ครับ
0: แน่นอนต้องหาที่มาพอหาที่มาปุ๊บเนี่ยที่มานั้นเนี่ย1เราอาจจะคุยกับเพื่อนอีกคนนึง
1: ครับ
0: เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยเราลงทุนด้วยนะแต่ว่าเราไม่อยากไปถือหุ้นบริษัทเธอเราไม่อยากมีส่วนใดๆทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นเราให้เธอกู้ได้ไหมแล้วก็เอาที่ดินของเธอกับเครื่องจักรของเธอเป็นตัวค้ำประกันแล้วเราก็คิดกำไรจากตรงส่วนนี
1: ้
0: เราให้เธอเริ่มกับเราเรามีที่มาละอาจจะ1คน2คน3คนก็ได้มีที่มาของเงินละทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยคือธุรกรรมหมดนะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะนั่นเป็นส่วนของเรื่องดำเนินงานแต่ตอนเนี้ยเราจะคุยกันในเรื่องของการเริ่มประกอบการ
1: ครับ
0: ในการเริ่มประกอบการจะเห็นว่าทั้งธุรกิจการค้าและการลงทุนจะอยู่ในธุรกิจ
1: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนเดียวกันเลยธุรกิจตอนเนี้ยถามว่าน้องเมธเป็นผู้ลงทุนยัง
1: อย่
0: าไปให้สิคะ
1: ยังเป็นเทรดเดอร์อย
0: ู่ทำไมเป็นผู้ลงทุนแล้ว
1: ครับ
0: คือพี่เดือนก็เป็นทุนแล้ว
1: ครับ
0: เราตกลงกันว่าจะเปิดรูปแบบบริษัทจำกัด
1: โอเค
0: ตกลงกันว่าจะเปิดเป็นบริษัทจำกัดทีนี้บริษัทจำกัดเรามีกันสองคน
1: ครับ
0: เราก็ต้องมาเลือกกรรมการ
1: เราจะจุด
0: ทุนบริษัทเนี้ย4ล้านนะ
1: ครับ
0: สี่ล้านน้องเมธ 50% เราจะให้หุ้นของเราเนี้ยมีกำหนดหุ้นละกี่บาทเรากำหนดได้นะด้วยการที่คุณต้องคิดถึงรูปแบบโครงสร้าง value อะไรต่างๆเกี่ยวกับองค์ประกอบการเขาเรียกอะไรเป็นข้อเท็จจริงของการทำธุรกิจนะ
1: ครับผม
0: ตกลงว่าจะให้หุ้นละสมมติหุ้นละ100บาท
1: ครับ
0: น้องเมธมีทั้งหมด 40,000 หุ้น
1: ใช่
0: 40,000 หุ้นมีมูลค่าหุ้นทั้งหมดน้องเมธ 20,000 หุ้นพี่เดือน 20,000 หุ้นคนละ50 50
1: ครับ
0: 20,000 หุ้นตีเป็นเงินแล้ว
1: 2 ล้าน
0: เนี่ยโอเคเราเสร็จในเรื่องของการถือหุ้นพอเสร็จในเรื่องของการถือหุ้นปุ๊บทีนี้แล้วใครจะบริหารล่ะน้องเมธบอกว่าไม่ว่างไม่ลงทุนได้ก็แจ้งพี่แล้วแจ้งพี่แล้วพี่เดือนก็บอกพี่เดือนทำได้นะชอบกินเป็ดแต่ไม่มีสุกชอบดูเป็ดแต่ไม่มีสุกนะทำไงล่ะทีน
1: ี
0: ้ก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราไปจ้างผู้จัดการดีไหมแต่ผู้จัดการเนี่ยพอเราไปจ้างผู้จัดการผู้จัดการมันความรับผิดแค่การจัดการแต่เราอยากให้คุณมาบริหารด้วยก็เลยตกลงกันว่าพี่เดียนกับน้องไม่ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการบริษัทได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ทนายใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: มีกฎหมายตัวไหนจำกัดไหม
1: กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ดังนั้นก็ไปจ้างได้เพราะว่าถ้าเป็นผมคิดว่านะครับในกิจการที่ตัวกรรมการหรือตัวผู้ถือหุ้นที่จะมาเป็นกรรมการมีความสามารถหรือมีความรู้ความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นเองเหมือนผมนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งก็ทำงานที่เป็นรูปแบบธุรกิจที่เราบริษัทนี้ประกอบอยู่ก็ได้ใช่ก็ทำได
0: ้ได้ถ้าเกิดเราจะให้เขาเข้ามาบริหารด้วยนะคะหรือพี่เดนบอกว่าพี่เดนเราไม่คุยกันว่าพี่เดนแล้วถ้าเกิดว่าเราจ้างเขามาแล้วแล้ววันใดวันหนึ่งเขาไปลาพักร้อนมีปัญหาแล้วใครจะเซ็นเอกสารล่ะใครจะเป็นคนตรวจสอบล่ะให้พี่เดนสแตนบายได้ไหมเราก็จำกัดอำนาจได้นะก็คือพี่เดือนเข้าไปเป็นกรรมการอีกหนึ่งคนก็เป็นกรรมการ

0: นคนหนึ่งคนใดสามารถจำกัดอำนาจได้นะคะคนหนึ่งคนใดลงลายชื่อหรือให้นายกลงลายมือชื่อหลักเว้นแต่กิจการหรือธุรกิจส่วนไหนที่ให้พี่เดือนเป็นคนลงลายมือชื่อก็ได้อัน
1: นี้พี่ทนายเดือนกำลังพูดถึงเรื่องของหนังสือรับรองใช่ไหมครับที่มันเป็นอำนาจกรรมการ
0: จริงๆมันอยู่ในหนังสือรับรองทุกอย่างอยู่ในหนังสือรับรองหมดค่ะแต่อันนี้พูดถึงว่าหนังสือรับรองต้องมาจากข้อเท็จจริง
1: โอเค
0: ต้องมาจากข้อเท็จจริง
1: ที่เราคุยก
0: ัน ใช่ค่ะในเรื่องของการที่จะวางแผนบริหารแต่ที่คุณทำกันนั่นแหละไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนาะอาจจะแบบว่าที่ต่างกันมาก็ได้แล้วก็ไปใส่เลยบอกว่ารูปแบบการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดความผูกพันอะไรต่างๆมากมายที่คุณใส่กันนั่นแหละให้คุณคิดถึงหลักความเป็นจริงก่อนว่าคุณต้องทำงานจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาจากการ
1: คร
0: ีเอทจริงๆทีนี้พอเป็นลักษณะแบบนี้พี่บอกว่าโอเคเราจำกัดอำนาจนะเราจำกัดอำนาจนะในส่วนนี้คุณสามารถทำได้เว้นแต่กิจการทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทจะต้องลงนามชื่อร่วมกันหรือเฉพาะผู้เดินคนเดียวก็ได
1: ้ครับ
0: แต่นายกคนเดียวไม่ได้
1: ครับ
0: โอเคไหมเป็นการควบคุ
1: ม
0: ทางด้านตามบริหารจัดการ
1: การ
0: เงินใช่ไหมคะหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถืออย่างเช่นบริหารสังเกตไหมครับว่าบริษัท

0: แล้วพี่หนูบริษัทตั้งที่ไหนตั้งที่ไหนดีล่ะให้เป็นสำนักงานใหญ
1: ่
0: โกดังหรือโรงผลิตที่ไหนดีล่ะเลยบอกว่าถ้าไปตั้งในโกดังมันก็เนาะไม่สะดวกในการที่แบบว่าการติดต่อไปเนี่ยอาจจะตั้งที่1ที่ใดก็ได้
1: ครับ
0: ตั้งที่1ที่ใดก็ได้โอเคพอเราตกลงสถานที่ตั้งเสร็จ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์มาวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ในการประกอบธุร

0: ็นงานที่เขาเรียกเกี่ยวกับ
1: ผมครับเพราะว่าในส่วนวัตถุประสงค์นะครับถ้าในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดนะครับเราจดเป็นบริษัทแล้วเนาะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำจริงแล้วเราก็ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้วยใช่ไหมครับ
0: โอเคเราต้องระบุไปให้หมดนะคะระบุไปให้หมดทีนี้พอเราทำลักษณะแบบนี้เสร็จนิ่นคือยกตัวอย่างในรูปแบบของกิจการที่เป็นลักษณะของการผลิตเนาะ
1: ครับ
0: เป็นลักษณะของการผลิตพอเราตกลงกันตรงนี้เสร็จสับแล้วเราจะไปขอพระลูกพระเมฆกับพี่เดือนถือว่าเป็นฟาวเดอร์
1: ใช่ใช
0: ่ถือว่าเป็นฟาวเดอร์เนาะเราสองคนเป็นฟาวเดอร์เรา
1: ต้องการ
0: ผู้ก่อการ
1: ผู้ก่อการขับพี่ดีไลน์รู้สึกผู้ก่อการ
0: เราเป็นฟาวเดอร์เราเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปบริหารกิจการแต่เราเป็นคนเริ่มต้นในการจัดการในการตั้งรูปแบบต่างๆนะคะนี่คือหรือว่าจัดการในเบื้องต้น
1: ค
0: ือผู้ประกอบการนะคะแล้วผู้ประกอบการก็จะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยที่เราตกลงกันไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัดแต่ละจังหวัดหรือจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจ
1: การค้
0: าที่กรุงเทพส่วนงานเบียดก็ได้นะคะ
1: คนเริ่มติดปากครับดีดี
0: ดีดีคนจะติดปากว่าดีดีดีดีดีดีด
1: ีในของ business development
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเราก่อตั้งกันเสร็จใช่ไหมคะลูกเราจะเริ่มกิจการจะเริ่มกิจการจะเริ่มกิจการอะไรเราต้องมาประชุมในเรื่องของการบริหารพอคุณแม่แต่งตั้งพี่เดือนกับนายกเป
1: ็
0: นกรรมการพี่เดือนกับนายกมีหน้าที่ในการบริหารกิจการเรียกประชุมว่าจะบริหารกิจการวางรูปแบบด้วยน้องเม่นไม่ต้อง
1: คร
0: ับ ว่าเป็นเรื่องของการจัดการ
1: โอเค
0: ซึ่งผู้ถือหุ้นคุณแม่กับพี่เดือนมอบหมายให้กรรมการสองคนถือเป็นคณะกรรมการนะคะตกลงกันประชุมกันว่าโอเคเราวางรูปแบบคือจากรูปแบบที่ powder create มาโอเคเราจะแปลรูปเป็ดทีนี้แปลรูปเป็ดก็ตอนแรกก็เราคิดมาแล้วว่าเราจะทำเป็ดกะโหลกก่อนค้าปลีกค้าส่งนะฮะอันดับแรกก่อนค้าปลีกค้าส่งทีนี้เราจะเริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่าโอเคในการค้าปลีกค้าส่งอันนี้คือเริ่มต้นจากการเมื่อกี้เราเริ่มต้นแล้วเนาะทีนี้ก็มาจากในส่วนของการบริหารธุรกิ
1: จ
0: ในส่วนการบริหารธุรกิจมันก็จะมีส่วนของการเขาเรียกอะไรนะการเริ่มสร้างเริ่มไปปลูกนิติสัมพันธ์ที่เดินก็จะเริ่มไปปลูกนิติสัมพันธ์กับเราไม่มีโรงเลี้ยงเป็ดเอง
1: ใช่
0: ถูกไหมคะเราต้องไปหาเล้าไปหาคนเลี้ยงเป็ดก่อนแต่เดี๋ยวนะคะที่เราเหลือกันแค่7นาทีใช่ไหมเนี่ยวัดแค่เอง
1: ใช่ก็คิดว่าสนใจแล้วก็จะเข้าใจธุรกิจเป็ดมาแล้วนะคือจริงๆอ่ะมันก็ถามว่าก็เป็นอะไรที่มันถ้าคนยังไม่มีความคุ้นชินนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนที่จะเข้าใจได้นิดนึง
0: ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวในสัปดาห์ไปนะคะเราจะคุยกันในเรื่องธุรกิจก่อนกันวันนี้ก็จะเราคุยกันเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจผลิตนะคะเป็ดมีโรงงานละนะคะโรงงานเป็ดเดี๋ยวจะสร้างเลี้ยงเป็ดอื่นด้วย
1: ธุรกิจตัดขนเป็ด
0: ตัดขนเป็ดทีนี้ก็สรุปนะคะว่าการทำธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องคิดถึงการค้า
1: ครับ
0: ว่าเราค้าอะไรแล้วเราเอามาทำเป็นรูปธุรกิจอย่างไรพอเราคิดถึงการค้าการค้าเนี่ยแล้วเราจะเอาเงินทุนมาจากไหนก็ต้องหาคนลงทุนถึงบอกการค้าลงทุนมันจะอยู่ในของธุรกิจทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราไปดูในพาร์ทของคนลงทุนอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงธุรกิจก็ได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าแขกรับเชิญท่านใดอยากลงทุนในส่วนใดแต่ว่ามีคำถามอยู
1: ่
0: เราก็ยินดีเนาะว่าคุณอยากจะลงทุนอย่างเช่น อยากลงทุนในธุรกิจนี
1: ้
0: ธ
1: ุ
0: รกิจร้านอาหาร5ดาวธุรกิจอสังหาธุรกิจทัวร์หรือธุรกิจ ประมง
1: ครับ
0: หรือธุรกิจบริการใดๆก็ได้โรงแรมอะไรใดๆก็ได้เราก็ยินดีที่จะตอบให้คุณว่านักลงทุนต้องดูนะคะนักลงทุนต้องดูอะไ
1: ร
0: แล้วก็จะต้องซิคิวตัวเองด้วยกฎหมายอย่างไรฮะแล้วก็การค้าการค้าการค้าคือการทำละการค้าการทำทำมาจากใครกรรมการที่มีอำนาจทำนี่คือมาการค้าในรูปแบบธุรกิจบริษัทจำกัดแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนเราก็คุยกันอันนี้ในพาร์ทของผู้ประกอบการจะรูปแบบใดก็คือผู้กระทำการแข่งนะคะหรือว่าทำเองทีนี้หลายทีแล้วนี่ทีนี้หลายที
1: ทีนี้
0: เนี่ยมันมีเยอะมากว่ากฎหมายมาเกี่ยวข้องอย่างไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวในพาร์ทหน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่จะมานั่งคุยว่ากฎหมายเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจ
1: ครับ
0: ที่เราคุยกันว่าเอ๊ะมาที่มาสำคัญยังไงธุรกิจ
1: ไม่มีไม่พ้น
0: ไม่พ้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรทำไมต้องไปแคร์กฎหมายด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: จะสร้างแบบนี
0: ้เออฉันจะท้าแบบนี้ฉันจะขายของแบบนี้ฉันให้บริการแบบนี้กฎหมายเกี่ยวอะไรด้วย
1: ใช่ไหม
0: ไม่เห็นเกี่ยวเลยกฎหมายก็อยู่ส่วนขายดิ
1: ใช
0: ่เอาไว้ฟ้องร้องอย่างเดียวกฎหมายไว้ฟ้องร้องอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เป็นอย่างนั้นได้หรอครับเดี๋ยวค่อยมาดูกัน
0: ใช่ต้องมาดูกันว่ากฎหมายเราจะใช้ฟ้องร้องอย่างเดียวหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได
1: ้
0: ก่อนที่จะปลายเหตุนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ย
1: วันนี้ถือว่าหอมปากหอมคอ
0: หอมปากคอค่ะวันแรกเยอะเลยค่ะพี่เล่นรับน้องใหม่ของเก่าวันแรกไม่มีเบรก
1: เลยของเก่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผม
0: ทีนี้ก็ยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณ
1: ขอบคุณอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทางพี่ๆนะครับที่สพช 9.75 นะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาต่อในเนื้อหานี้นะ
0: ให้
1: มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณ

น้อมบุญน้อมมนัสอัญชลีบรมราชินีร่วมบุญปุ่นเกษาเทียมฟ้าสง่ามั่นพระเมตตาเคียงราชาเคียงประสบปกเกียรติไทยเฉลิมราชเฉลิมศรีเฉลิมพระชนถวายมิ่งมงคลเกษมสาร3มิถุนาการเฉลิมพระชนมวานนิรันดร์การขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุอานนัตตีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

ับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีราอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอัครินทร์ ชาญตระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนตรวจสอบความร่วมมือในทุกมิติผู้การที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าถือสัดกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300-400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300-400ตันนี่เราทำอะไรได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภตียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00
5: น.สะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
4: กระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: สื่อกลางสร้างสรรค์ทางการเงิน
4: เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน
5: 26,623 น่ารู้สำหรับ
4: ที
5: ่
4: ยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
6: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการที่ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า พื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ webapp.gora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดหากมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวิรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Serviceส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02956 2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
8: อกแม่พระธรณีจวนวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้สำเนียงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบูซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบูซา นับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5,100,000 บาททำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้ ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
11: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามาเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
12: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเข ขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ไหลทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลแมนปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2ประตูต่อ3หลังจบเกมโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
15: เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นทีมคนดีได้แต่เพื่อได้ศิลป์รูปร่างในความแข็งแกร่งของเมียนแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวแต่ละคนมาเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมบายหรือการโจมตีหลังลายวันนี้มันสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลุกเรื่องสเปรย์ทั้งสองลูกทั้งที่ผู้สู้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
14: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.โดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ2เกม21 16 10 21และ12 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสก้ามามืดจากเช็ค2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นมาครองได้สำเร็จ ถัดจากโมนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอามาจิตสิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหียงกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

0: ดำเนินการได้ทันที
1: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งโอลิมพัสสอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปรัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโผล่ออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย

0: 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17 มิถุนายน 2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569หน้าสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่าน การโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4ประตูต่อ1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่งฟีฟ่าได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทางฟีฟ่ายังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยว ยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชม

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะโกป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
3: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
3: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
3: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ครบทุกประเด็นเป็นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใกล้ชิด

0: ดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะที่รับฟังในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะก็มีดีเจพี่หมงนะคะรอรับสายทุกคนอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้เป็นคล้ายๆกันหรือเปล่านะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศคือเรียกว่าเห็นคุณผู้ฟังฝนตกบ่อยมากนะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมพอดีก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่นะคุณผู้ฟังนะมันก็เลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะคือมีทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ทั้งคลื่นที่แรงขึ้นนะคุณผู้ฟังแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของที่ตั้งของสถานีนะคุณผู้ฟังคือฝนตกค่อนข้างบ่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ทิ้งช่วงการตกนานแต่จะตกหนักตกสู้หนักมากแล้วก็มีลมพัดแรงๆอ่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหยุดแล้วก็ค่อยตกใหม่คุณผู้ฟังเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะหาวันที่มีแดดออกเนี่ยยากมากเลยนะช่วงนี้เพราะว่าอากาศเนี่ยมีแต่ฝนแล้วพอฝนตกสลับไปมาคุณผู้ฟังมันจะมีบางวันนะเหมือนเมื่อวันศุกร์อ่ะคุณผู้ฟังคืออากาศเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยคือไม่มีฝนมีแดดออกนิดนึงคือรู้สึกตอนแรกรู้สึกดีใจมากนะคุณผู้ฟังคือเหมือนว่าจะได้ตากผ้าแต่ว่าได้แบบเดียวค่ะเพราะว่ามันก็กลับมาครึ้มเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยอากาศตกช่วงเนี้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อาจจะทําให้มีอาการของความไม่สบายค่อนข้างมากเลยดีเจมะตูมเนี่ยก็อาการแบบทรงๆอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพออากาศแบบบางทีใช่มั้ยคะพอฝนตกนิดเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกอ้าวแต่พอเช้ามาเนี่ยฝนมันตกหนักอากาศมันเปลี่ยนร่างกายเราก็รับไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้ไม่สบายฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนบ่อยแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะดูแลตัวเองกันด้วยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาคใต้คือฝนตกแบบว่าอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะนะสำหรับช่วงของสภาพอากาศในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะก็มีเรื่องราวสำคัญนะคะนำมาฝากท่านกันนะคะก็คือเรื่องของการเรียกว่ายืนยันสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569อ่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องมาพูดกันพูดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากว่าในต้องแยกกันก่อนหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็งงเนาะแยกกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปก่อนนะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือรัฐบาลให้สมทบไปแต่เนี่ยคือการลงทะเบียนรอบใหม่ที่รัฐบาลเนี่ยจัดขึ้นซึ่งเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะย้ำสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันไหนคะ4-21 มิถุนายนนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จนไปถึง21 มิถุนายนฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณผู้ฟังก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเราไปคุยเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าคือในครั้งนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างแรกนะคะที่มีการปรับเงื่อนไขคือเดิมเนี่ยเขามีการปรับคุณสมบัตินะคะเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังนะหลังจากว่าคือก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยบางคนก็คือไม่คือคนจริงๆจนจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะก็เลยมีการปรับเรื่องของเงื่อนไขขึ้นมาคุณผ คุณผู้ฟังคะอันแรกเนี่ยคือยังเป็นอันเดิมก็คือเรื่องของว่าผู้ที่จะได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ค่ะต่อไปกลุ่มต้องห้ามนะคุณผู้ฟังนะก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนนะคะเดิมเนี่ยปี65เนี่ยจะมี4กลุ่มก็คือนักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์กลุ่มของข้าราชการต่างๆแต่ในรอบปี69เนี่ยจะเพิ่มอีก5กลุ่มก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาผู้สมรสหรือว่าบุตรค่ะนั่นหมายถึงว่าลูกเอาชื่อพ่อกับแม่ไปลดหย่อนนะคะสมมติว่าเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะในแต่ละปีภาษีเนาะก็หน้าที่ของคนไทยก็จะต้องไปยื่นภาษีปกติแล้วเนี่ยการลดหย่อนก็จะมีสิทธิ์ในส่วนของการที่ดูแลบิดามารดาที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปใช่ไหมคะในครั้งนี้เขาก็มีเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าสมมติว่าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีการเพิ่มกลุ่มขึ้นมาสำหรับเรื่องของต้องไม่เป็นบุคคลนะคุณผู้ฟังนะอันนี้คือหมายรวมถึงในหลายๆอย่างเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติที่เขามีเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของกลุ่มต้องห้ามในส่วนของรายได้ค่ะในรายได้เนี่ยปี2569เนี่ยเดิมเนี่ยเขาดูรายได้เป็นครูครอบครัวตอนนี้เขาปรับเป็นพิจารณารายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินค่ะในปี2569ค่ะก็เปลี่ยนจากการดูเฉลี่ยของครอบครัวเนี่ยเป็นการตรวจสอบรายบุคคลค่ะมีการกำหนดให้เงินฝากแล้วก็สลากออมทรัพย์เนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคุณผู้ฟังนะก็คือจะต้องไม่มีเรื่องของมีเงินไม่มีเงินฝากสลากรวมกันก็คือเกิน 100,000 ก็คือถ้ามีเกินเนี่ยก็คือจะไม่ได้รับสิทธินั้นนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเครดิตนะคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องของกรรมสิทธิ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ก็จะต้องคือจะต้องมีการกำหนดนะคะว่าถ้าเป็นห้องชุดรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องไม่เกินพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่ค่ะกรณีที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะในส่วนของกรรมสิทธิ์เรื่องของรถยนต์นะคุณผู้ฟังนะรถยนต์ก็มีการกำหนดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะรถยนต์ก็คือว่าคือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นนะคะ1ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดความจุกระบอกสูบเนี่ยไม่เกิน300ซีซีอันที่2รถยนต์3ล้ออันที่3คือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือหมายถึงรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่คือมีทั้งปรับจากปี65นะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาใหม่สำหรับในปี69นะคุณผู้ฟังนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังนะที่เขามีเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นมานะมีทั้งอันเพิ่มนะคะแล้วก็มีการปรับเพราะว่าปรับเนี่ยอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยการดูเรื่องของรายได้เนี่ยเขาดูเป็นครอบครัวตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคนแทนคราวนี้ค่ะมาขั้นตอนต่อไปก็คือการลงทะเบียนการลงทะเบียนหรือว่าเรียกว่ายืนยันการลงทะเบียนเนี่ยสำหรับผู้ที่มีบัตรเดิมเนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะคุณผู้ฟัง5วิธีนี้นะคะอันแรกก็คือแอปเป๋าตังค่ะแอปเป๋าตังนะคะก็เราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ต่างๆนะคุณผู้ฟังนะสำหรับแอปเป๋าตังที่เราสามารถทำได้เนาะเขาก็จะให้เข้าไปที่แบนเนอร์โครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคุณผู้ฟังนะสามารถเข้าไปได้เสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้วก็จบขั้นตอนการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังนะสำหรับอันนี้ก็คือถ้าแอปเป่าตังเนี่ยถ้าไปหน้าแรกนะคะจะขึ้นแบนเนอร์นะคือหลายคนแบบหาไม่เจอนะแบนเนอร์เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปแอปเป่าตังเนาะอันแรกเนี่ยมันจะเด้งไทยช่วยไทยพลัสค่ะอันที่สองเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะคือถ้าเราเริ่มต้นเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราเข้าแอปเป่าตังมาปุ๊บนะเข้าแอปเป่าตังมาใช่ไหมคะเราก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะเข้าถึงแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยถัดจากคำว่าหน้าหลักตรงมาเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์นะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขนาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันจะเริ่มต้นจากแบนเนอร์แรกเนี่ยเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40อันที่2ค่ะให้กดอันนี้เลยค่ะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะนะสามารถที่จะกดเข้าไปนะคุณผู้ฟังเนี่ยกดเข้าไปได้นะมันก็จะมีการกดเข้าไปหรือรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะอันนี้ของเครื่องของดีเจมะตูมนะถ้าเข้าไปที่หน้าหลักของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยด้านล่างเนี่ยแถบที่2เนี่ยจะขึ้นเลยว่าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ช่องทางที่1คือแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะช่องทางที่2ค่ะก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็เหมือนเดิมเราก็เข้าสู่แอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้แบนเนอร์จะอยู่ด้านบนเลยค่ะพอหลังจากคำว่าทางรัฐที่เป็นช่องค้นหาเสร็จเนี่ยลงมาเนี่ยก็จะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บนแอปทางรัฐคลิกนะเขาก็ถ้าเราคลิกเข้าไปอ่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าบริการนี้ก็คือการลงระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปทางรัฐช่วยให้คุณลงทะเบียนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจได้การเข้าถึงทุกสิทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดซึ่งเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยอนุญาตว่าให้แอปพลิเคชันนี้นะคะให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงข้อมูลชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากดอนุญาตแล้วก็เข้าไประบุเรื่องของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็อ่านเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันนะคุณผู้ฟังนะต่อไปค่ะช่องทางที่3ค่ะนั่นก็คือผ่านเว็บไซต์ของโครงการค่ะเว็บไซต์ของโครงการนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเสิร์ชได้นะคะเขียนว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะนะหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าเซิร์ชตรงๆไปเลยก็ได้ค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาษาไทยแล้วก็ .mof.go.th ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีขึ้นแบนเนอร์เลยว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมแล้วก็ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังคะเราก็กดตรงกลางเลยค่ะลงทะเบียนผู้มีบัตรรายเดิมนะคะพอกดเข้ามาเนี่ยพอกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีคำว่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะของวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะพอเรากดคำว่าเริ่มลงทะเบียนค่ะมันก็จะมาเด้งที่หน้านะคุณผู้ฟังว่าเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประชาชนลงทะเบียนค่ะอันแรกเขาจะให้พิสูจน์ตัวตนก่อนนะคะการพิสูจน์ตัวตนเนี่ยสามารถเลือกได้1คือจะพิสูจน์ผ่านแอปไทยดีก็ได้2ก็คือพิสูจน์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนโดยให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปค่ะหลังจากนั้นนะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีว่าเราเนี่ยคือได้รับสิทธิ์ไหมนะคุณผู้ฟังนะคือเรามีบัตรรอบก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เรากรอกเลขโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโครงการหลังจากนั้นกดยืนยันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเรื่องของลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะอันต่อมาค่ะก็คือไปลงทะเบียนที่ตู้ ATM ไปลงทะเบียนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยค่ะนะคะย้ำอันนี้ตู้ ATM เฉพาะธนาคารกรุงไทยค่ะพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะให้เราไปนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็กดคำว่าเลือกบริการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเสียบบัตรประชาชนที่ช่องรับบัตรของตู้ ATM หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้เราเนี่ยคือยินยอมเรื่องของการดูเงื่อนไขต่างๆนะคะ แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันค่ะอันนี้คือตู้ ATM กรุงไทยค่ะและวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการไปที่ลงทะเบียนที่ธนาคาร5แห่งด้วยกันนะคะสามารถไปได้ทั้งธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะคะออมสินนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารธ.อ.ท.หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถลงได้5ธนาคารเพียงแต่ว่าในช่องทางที่4และ5เนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการอ่านข้อมูลผ่านบัตรประชาชนของเรานะคุณผู้ฟังนะที่ธนาคารเราก็ไปเนี่ยก็ไปติดต่อยื่นบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะลงทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนรอบใหม่นะคุณผู้ฟังนะที่มีการให้ลงทะเบียนโดยหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราตกสำรวจจะทำยังไงนะคะตอนนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ที่ตกสำรวจเนี่ยแหละว่าใครที่ยังไม่ได้จริงๆเนี่ยเราไปสำรวจเลยว่าเป็นยังไงยังคือไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีการรีเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ค่ะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะคุณน้องปังก็จะเป็นช่วงของวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะโดยจะประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็คือ17กรกฎาคมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร17กรกฎาคมค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็จะให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคมปี70เลยนะคุณผู้ฟังนะที่สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะคุณผู้ฟังนะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถเนี่ยอุทธรณ์ได้นะคุณผู้ฟังนะระยะเวลาการอุทธรณ์ก็คือตั้งแต่ประกาศผลคือ17ถึง31กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่14กันยายนค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือ1สิงหาคมนี้นะคุณผู้ฟังเพื่อยืนยันสิทธิ์ดำเนินการต่อนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยก็ยังคงสวัสดิการเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเรื่องของเงิน300บาทนะคะแล้วก็เรื่องของก๊าซหุงต้มนะคะที่ช่วยเป็นลดนะคะในการซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ750บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็มีเรื่องของค่าไฟและค่าน้ำนะคะคุณน้องฟังคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรสอบถามได้นะคะถ้าโทรสอบถามนะคะในเบอร์ของทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้โทรไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เบอร์02-109-2345ค่ะ02-109-2345นะคุณผู้ฟังคะที่สามารถติดต่อได้นะคะเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่าพบปัญหาใดๆก็แล้วแต่สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้คุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นำมาฝากกันช่วงแรกของรายการเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ประเทศไทยประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยหยาดเหงื่อและการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดนิ่งแต่ท่ามกลางความอร่อยและวิถีชีวิตที่เร่งรีบมีฟันเฟืองนับล้านตัวที่กำลังเหนื่อยล้าจนใกล้จะหยุดทำงานจากคนหาเช้ากินค่ำกลายเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตตามคิวรถเมล์คิวรอหมอและคิวฟอกไตที่ยาวเหยียดจนแทบไม่มีที่หายใจประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตกว่า 1.65 ล้านคนกว่า 700,000 คนเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะที่3ถึง5และกว่า 100,000 คนต้องเข้ารับการฟอกไตเมื่อโรคไตลุกลามจนถึงระยะสุดท้ายผู้ป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละหลายครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมงทำให้ไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายต้องควบคุมอาหารน้ำและยาอย่างเคร่งครัดเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเหมือนชีวิตสุดท้ายนี้มีเครื่องฟอกไตเป็นเพื่อนตลอดเวลาไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นครอบครัวเองก็ต้องเผชิญภาระทั้งค่าใช้จ่ายการดูแลและความกังวลเรื่องอนาคต
0: ค
1: เริ่มต้นดูแลฟันเฟืองสำคัญของร่างกายด้วย4พฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตลดเค็มเลี่ยงอาหารแปรรูปชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดอาการเท้าบวมเปลือกตาบวมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ8-10แก้วช่วยขับของเสียและรักษาความสมดุลของร่างกายเชิญชวนให้ตรวจสุขภาพประจำปีเจาะเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อรู้ค่าไตก่อนอาการจะปรากฏค่าไตเป็นตัวเลขสำคัญที่ใช้บอกว่าไตของเรากำลังทำงานดีแค่ไหนถ้าค่าไตถือว่าอยู่ในระยะที่ไตยังทำงานได้ปกติแต่ก็อาจเริ่มมีสัญญาณเตือนได้เช่นมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอย่ารอให้ไตเสื่อมก่อนอย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินไปสุขภาพไตที่แข็งแรงคือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่คุณสร้างได้

เป็นถึงไปเสียเลยขอบอกตามตรงนะแม่กลิ่นดอกเตยอย่าลืมคู่เคยจริงแอบกันเมื่อคืนก่อนเจ้ายังอ่อนออดที่กระติกกระตียังถูกฟันแต่มาบัดนี้เจ้ามีคู่อื่นให้พี่คมคืน

ขาวนั้นรูปหล่อปันหนาวปันนาแม่แจ่มจันเขาเชื่อนำพึ่งหรือโปรยยามแล้วแม่พยอมจึงเชื่อมันเจ้าไม่รู้รอดซึ่งแม่แจ่มคิดว่ามันคือยาพิษนะอยู่ในขัน

ใจซึ้งจนคนเขาลือไปทั่วสุพรรณข้าเที่ยวตามหาเองทั่วบางกอกไม่กลับบ้านนอกเธอจอมควันข้าไม่รัง

ใจไปหา

ายไปหาสาวก่อนน้ำตาที่ห่วงหัวจะมาสู่ขอ

ุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076421055ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากค่ะส่วนเกิดว่าคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ฟังผลงานเพลงก็รอสักครู่นึงอาจจะมีแบบว่าคนโทรศัพท์มาหลายคิวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทันเวลาจะเปิดให้ครบทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะนั่นก็คืออิมครานิป100นะคะยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกค่ะถึงคลังแล้วเตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยบัตรทองค่ะด้วยเรื่องนี้นะคะจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุกเป้าชนิดเม็ดค่ะที่ชื่อว่าอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เนี่ยเข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือว่า GoodDistribution Practice นะคะหรือว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยค่ะโดยลำดับต่อไปนะคะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100เนี่ยไปยังหน่วยบริการแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะโดยยาอิมครานิป100เนี่ยเรียกว่าเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกของไทยเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100เนี่ยถือเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลค่ะและยานี้ค่ะขึ้นทะเบียนตำรับยาจากอย.เมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2568และได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นณพระตำหนักพิมานมาศเมื่อปี2563ค่ะเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมทำให้ประเทศไทยมียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยยานี้นะคะอิมครานิป100เนี่ยเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานนะคะของเอนไซม์ไคโลไซม์ไคเนสนะคะซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็สามารถรักษามะเร็งได้หลายประเภทนะคะทั้งเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังนะคะแล้วก็หลายมะเร็งต่างๆเนี่ยเรียกว่าแล้วว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นโอกาส

ู้ป่วยมะเร็งในสิทธิ์บัตรทองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกระจายยาไปตามหน่วยบริการโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนประสบนิกรชาวไทยเข้าถึงยาที่รักษามะเร็งนะคะแล้วก็ยาอย่างที่บอกว่ายาชนิดนี้นะคะอิมครานิด100เนี่ยก็คือเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียกว่าคือพระองค์ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยในการดูแลคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของยารักษามะเร็งมุ้งเป้าอ่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของแคมเปญนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกรมอนามัยเนี่ยเขามีการออกแคมเปญนะคะที่บอกว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งจริงๆอ่ะเขามีการต่อยอดแคมเปญเนี้ยมาก่อนหน้าเนี้ยเขาจะเป็นแคมเปญเรื่องของเครื่องดื่มทางเลือกนะเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพเนี่ยเขาก็จะเป็นแคมเปญหลักก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ซึ่งล่าสุดเนี่ยแคมเปญนี้ค่ะต้องบอกว่าแคมเปญเนี้ยทำให้คนไทยเนี่ยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นค่ะก็คือหลังจากที่ดำเนินการครบ3เดือนเนี่ยโครงการเนี้ยก็คือเรียกว่าได้รับผลตอบรับเนี่ยเชิงบวกมากๆทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะก็คือว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือมีการปรับแล้วคนใดหลายคนเริ่มปรับแล้วว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ก็คือเราเนี่ยคือลดหวานสักนิดหนึ่งนะลดหวานสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าหนึ่งเนาะความหวานเนี่ยมันก็ไปทำลายเรื่องสุขภาพมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน50เนี่ยคือเป็นแนวคิดแบบ default choice ขอให้ค่ะ default choice นะคะคือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเป็นทางเป็นแบบตัวเลือกเริ่มต้นนะคะโดยไม่ได้ใช้การบังคับนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้แล้วการเขาก็มีบางร้านที่เขาร่วมแคมเปญเนี่ยเขาก็จะมีการติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือปริมาณน้ำตาลที่เราบริโภคต่อวันถ้าเกิดว่าปกติเราคือ 100% เนี่ยมันจะโหหลายช้อนชามากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยแคมเปญของกรมอนามัยเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยหันมาเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน25หรือว่าไม่เติมน้ำตาลก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะทำให้แคมเปญเนี่ยก็ดำเนินการต่อแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของร้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญค่ะก็มีการเตรียมที่จะขยายแคมเปญนี้ไปสู่กลุ่มของอาหารแล้วก็ขนมนะคะภายใต้รสหวานมันเค็มแล้วก็เตรียมที่จะชูเรื่องของเมนูสุขภาพเมนูทางเลือกของกรมอนามัยเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ทั้งเรื่องของโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะก็เลยขอทางกรมอนามัยก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะมาร่วมกันลดหวานมันเค็มและเริ่มต้นจากเครื่องดื่มลองสั่งเป็นหวานน้อยหรือว่าหวานนิดเดียวก็จะมีหลายแบบแล้วบางคนก็คือตอนนี้ปรับมาเป็นไม่หวานเลยคุณต้องฟังก็จะทำให้เราเนี่ยคือลดการรับประทานหวานเนาะเพราะความหวานเนี่ยมันก็สะสมต่างๆเนาะเป็นได้ทั้งไขมันเป็นเรื่องของการจะเป็นโรคต่างๆรวมไปถึงโรคเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆที่มาจากความหวานเนี่ยมันก็มีมากขึ้นอีกด้วยนะคุณต้องฟังนะก็ฝากไว้ค่ะหลังจากนี้เรารับประทานเครื่องดื่มหรือว่ารับประทานอะไรนะคะโดยเฉพาะอาจจะเริ่มจากเครื่องดื่มแล้วก็ค่อยไปอาหารนะก็ลองลดหวานมันเค็มนะลดหวานจากเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก็เป็นลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพของเราค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังนะว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีงานที่อยากให้คุณผู้ฟังไปแต่ว่าพอดีวันนี้มันที่7แล้วงานคือเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงค่ะเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะทั้งทุเรียนเองก็ดีผลไม้ต่างๆมีมากมายเลยนะคะที่ได้ไปลองลิ้มชิมรสกันเชื่อว่าเมื่อวานนี้ดีเจพิจุกน่าจะมีการพูดถึงไปบางส่วนแล้วนะคะว่าเรื่องของใครที่อยากชิมทุเรียนนะคะก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะ34สวนของทางทททได้นะคะเขาก็ว่าแต่ละสวนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องราวนะคะแล้วก็รสชาติที่มีความต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราไปที่สวนเนี่ยเราคือแบบซื้อแล้วเขาไปตัดแล้วเรากินตรงนั้นได้เลยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบรสชาติอร่อยหอมหวานมันของทุเรียนสาลิกาอยากให้ไปลองจริงๆนะคุณผู้ฟังนะแล้วเราก็เลือกสวนได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยททก็มีเป็นแมปปิ้งเลยนะทุเรียนว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ไหนเนี่ยมีสินได้รับGI นะคะแล้วก็สวนไหนที่สามารถที่แบบคุยภาษาอังกฤษได้เผื่อว่าเรามีเพื่อนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ชวนไปได้เหมือนกันก็มีทั้งในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งตะกั่วป่ากระโปงจะเป็นที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ท้ายเมืองอำเภอเมืองก็มีทับปุดเกาะยาคุราบุรีก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะถ้าใครไม่ทันงานของอำเภอกระโปงก็ไปแวะแต่ละสวนได้ค่ะก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็ผลไม้ต่างๆให้เราได้ลองลิ้มชิมรสกันแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกันที่สวนก็ได้นะคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิ่งแล้วก็งานกีฬาค่อนข้างเยอะนะเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มีหลายกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วนะคะในช่วงของช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งกระโปรงเทลนะคะมีเรื่องของกระโปรงฟู้ดฟาร์มรันนะเป็นเรื่องของงานวิ่งมีทุ่งคาโง่ครอสคันทีรันนะมีพังงาพรายแล้วก็มีอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะเป็นงานวิ่งใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดงานต่างๆได้นะที่ททสำนักงานพังงานะก็จะมีการรวมปฏิทินไว้นะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูเรื่องของงานปฏิทินที่เป็นกิจกรรมของจังหวัดพังงานะคะแต่ว่ายังไม่อยากให้พลาดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของการชิมทุเรียนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าททพังงาเนี่ยนอกจากจะชวนให้ทุกคนไปลองลิ้มชิมรสที่สวนแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเข้าร่วมพักโรงแรมที่จังหวัดพังงานะคะ30แห่งที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่า100บาทนะสำหรับการเที่ยวที่34สวนผลไม้ในจังหวัดพังงาค่ะก็คือสำหรับไปลดการทานทุเรียนนะ100บาทเลยนะคะคือสวน34สวนของททเนี่ยก็คือเข้าร่วมได้พร้อมกับโรงแรมก็คือถ้ามาพักโรงแรมในพังงาที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับคูปองนี้แล้วเราก็ไปที่สวนนะคะสวนทุเรียนเลยค่ะที่เราอยากจะไปถ้าสักใน34สวนเราสามารถใช้คูปองลด100บาทได้เลยนะคุณผู้ฟังนะก็คือกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาจะได้มาพักแล้วช่วงนี้กรีนซีซันนะคะก็คือที่พักต่างๆเนี่ยราคาก็จะลงนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ดูโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ของทางเข้าไปที่ Facebook ของททสำนักงานพังงาได้เลยนะคะแล้วก็ลองดูว่ามีโรงแรมไหนที่เราเป็นแบบเราจะไปอยู่แล้วนะคะก็มาพักนะชมบรรยากาศนะแล้วก็ที่พักสบายๆบริการต้อนรับดีเยี่ยมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปสวนทุเรียนนะคะกินทุเรียนสาลิกาให้ฉ่ำนะแล้วก็ได้ส่วนลด100บาทด้วยนะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆของทางททสำนักงานพังงากันด้วยนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาดจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working space ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอช็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ของรัฐบาล โดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านชงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุกริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเมียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุการณ์คุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบอีเคลมเพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
8: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อยากกินอาหารซุปๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงสคร. 11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
10: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการและกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489SAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: องค์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนงวงจักรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นสีสง่าพระไทยไทยสุขภวาระมงคลเฉลิมพระชนขอเทพไทยบันดาลดลพระวัตรสาถวายพระพรอวยสวัสดิ์วัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทหารพนักงานราชการและชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3
1: ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 น. ถึง 15:00 น. นะครับวันนี้พบกับผมนะครับวินโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับก็จะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งข่าวแรกก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับวันทะเลโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่8มิถุนายนนะครับซึ่งจะตรงกับวันพรุ่งนี้นะครับวันทะเลโลกนะครับซึ่งเราก็จะมานำเสนอข่าวกันก่อนนะครับซึ่งวันทะเลโลกนะครับหรือว่าวันมหาสมุทรโลกนะครับหรือว่า World Ocean Day นะครับตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีนะครับองค์การสหประชาชาตินะครับได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการนะครับในปี2552นะครับเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกนะครับให้ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจนะครับร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะครับและก็ป้องกันระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับซึ่งรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับความงดงามของท้องทะเลไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันที่อุดมสมบูรณ์และทรงคุณค่าต่อชีวิตของพวกเรานะครับวันที่8มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันทะเลโลกนะครับหรือว่า World Ocean Day นะครับซึ่งได้รับรองการรับรองโดย United Nation นะครับหรือว่าสหประชาชาตินะครับองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกนะครับตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรและก็ท้องทะเลที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตเป็นแหล่งอาหารแหล่งเศรษฐกิจและก็เป็นหัวใจสำคัญระบบนิเวศโลกนะครับซึ่งปีนี้นะครับวันทะเลโลกยังคงเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ทุกคนจะได้ร่วมกันทบทวนว่าเราจะช่วยกันดูแลทะเลอย่างไรเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับทะเลและก็มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า70%ของผิวโลกเลยทีเดียวนะครับทะเลมีบทบาทสำคัญหลายประการได้แก่นะครับผลิตออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนะครับดูดซับอากาศคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ควบคุมสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นับพันล้านคนเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นบ้านของสิ่งชีวิตนับล้านชนิดนะครับหากไม่มีมหาสมุทรโลกก็จะเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะครับทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับภัยแล้งที่เพิ่มขึ้นนะครับและความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงนะครับประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,000 กว่า3,000 กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับประกอบด้วยอ่าวไทยนะครับมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับฝั่งอันดามันนะครับก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับทะเลไทยนะครับเป็นแหล่งอาหารสำคัญของประชาชนนะครับเป็นแหล่งประมงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศนะครับทะเลอันดามันนะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดของประเทศนะครับแล้วประกอบด้วยแนวปะการังนะครับเป็นบ้านของปลาแล้วก็สัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับหญ้าทะเลนะครับเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนนะครับป่าชายเลนนะครับช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพยูนโลมาหลายชนิดนะครับแล้วก็ทรัพยากรเหล่านี้นะครับล้วนมีคุณค่าทางระบบนิเวศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปัญหาที่คุกคามทะเลโลกนะครับแม้นทะเลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะทะเลนะครับโดยเฉพาะพลาสติกนะครับ แบบใช้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนนะครับทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลนะครับพวกปลาเอ่ยพยูนเอ่ยก็มันจะไปกัดกินถุงพลาสติกทำให้เกิดความสูญเสียได้นะครับแล้วก็น้ำเสียจากชุมชนนะครับส่งผลต่อคุณภาพทะเลน้ำทะเลนะครับแล้วก็การประมงเกินขนาดนะครับทำให้สัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ภาวะโลกร้อนด้วยนะครับอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปะการังฟอกขาวนะครับเกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นผิดปกตินะครับแล้วก็การทำลายชายฝั่งจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วก็ปะการังกับความสำคัญต่อทะเลนะครับแนวปะการังนะครับได้รับการขนานนามว่าป่าดิบชื้นแห่งท้องทะเลนะครับเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับหน้าที่ของปะการังนะครับก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งนะครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับรักษาสมดุลระบบนิเวศท้องทะเลไทยนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ปะการังจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หญ้าทะเลกับพยูนนะครับก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันนะครับหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่สำคัญนะครับช่วยกับเก็บนะครับก๊าซคาร์บอนนะครับคาร์บอนแล้วก็เป็นแหล่งอาหารสัตว์ทะเลนะครับเป็นหลบที่หลบภัยของสัตว์ไวอ่อนนะครับโดยเฉพาะพยูนนะครับได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลนะครับปัจจุบันนะครับพยูนกำลังเผชิญนะครับความเสี่ยงจากการสูญเสียแหล่งอาหารและก็กิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วก็บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทะเลนะครับทุกคนสามารถช่วยทะเลได้นะครับง่ายๆคือเราลดการใช้พลาสติกนะครับไม่ทิ้งขยะก่อนนะครับก่อนทิ้งลงทะเลนะครับไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็ทะเลนะครับใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดนะครับท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเลหายากนะครับทะเลกับอนาคตของลูกหลานเรานะครับทะเลไม่ใช่เพียงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่คือมรดกทางธรรมชาติของโลกนะครับหากเราร่วมกันดูแลวันนี้นะครับลูกหลานของเราก็คงได้เห็นนะครับปะการังที่สวยงามฝูงปลาในธรรมชาติเต่าทะเลวางไข่พยูนหากินในทุ่งหญ้าทะเลนะครับชายหาดที่สะอาดนะครับแต่หากละเลยทรัพยากรเหล่านี้นะครับอาจเหลือเพียงภาพถ่ายและเรื่องเล่าในอนาคตได้นะครับแล้วก็เพราะทะเลนะครับไม่ใช่สมบัติของคนรุ่นเราเพียงรุ่นเดียวนั้นนะครับแต่เป็นมรดกของมนุษยชาติที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็รักทะเลวันนี้เพื่อให้วันข้างหน้ายังมีทะเลให้รักนะครับทุกขยะที่ทิ้งลงในน้ำอาจเป็นน้ำตาสัตว์ทะเลนะครับทะเลที่สะอาดคือมรดกที่งดงามของลูกหลานเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับกิจกรรมวันทะเลโลกนะครับว่าเขาจัดกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับคลิปกิจกรรมนะครับของวันทะเลโลกครับ
1: ร่วมคิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนด้วยกันนะครับโดยวันทะเลโลกในปีนี้เราจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมสยามสแควร์ภายใต้คอนเซ็ปต์คิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสวนา We Imagine ภายใต้หัวข้อขยะทะเลภัยคุกคามที่ใกล้ตัวเราอีกทั้งยังมีกิจกรรมเล่นเกมบนเวทีควิสรักทะเลพร้อมแจกของรางวัลมากมายการเวิร์กช็อปอาร์ตทอร์ดเปลี่ยนจากขยะทะเลเป็นของเล่นสุดสร้างสรรค์การประกวดวงดนตรีที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถพร้อมร่วมเดินชมนิทรรศการ IOC Westpac Guardian of the Coral Reef และกิจกรรม AI Ocean Vision 2026ภายใต้หัวข้อจินตนาการเพื่อทะเลที่ยั่งยืนแล้วมาพบกันนะครับ
0: นั่นก็เป็นกิจกรรม ดีๆในวันทะเลไทยนะครับทะเลโลกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นที่สยามสแควร์นะครับทะเลไทยงดงามตามธรรมชาติเป็นสมบัติล้ำค่าพาสดชื่นลดขยะรับทะเลทุกวันคืนเพื่อแผ่นพื้นท้องน้ำงามนิรันดร์คลื่นทะเลซัดไม่หยุดพักสอนให้รักธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ร่วมอนุรักษ์ร่วมด้วยใจไปพร้อมกันให้ทะเลคงมั่นตราบนานไกลนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการส่งธรรมชาติอันดามัน

ครับมาพบกับรายการส่งธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข่าวเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่7มิถุนายนนะครับท่านนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับลงพื้นที่ตรวจราชการณจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับวันที่7มิถุนายนนะครับเวลา 16:25 น.นะครับตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็วันที่8มิถุนายน2569นะครับเวลา 9:30 น.นะครับติดตามผลการดำเนินงานนะครับบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ตรวจพื้นที่แนวชายหาดที่ประสบปัญหานะครับปัญหากัดเซาะชายฝั่งนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะครับแล้วก็ปจส.หรือว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับสวทภูเก็ตนะครับแล้วก็ NBT ภูเก็ตไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวนะครับเกี่ยวกับการเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเกี่ยวกับข่าวนะครับแมงกะพรุนไม่ใช่ครับแมงกะไอ้ปิ้งทะเลแดงนะครับปิ้งทะเลแดงที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งตชนะครับเร่งตรวจสอบปิ้งทะเลสีชมพูนะครับจำนวนมากเกยตื้นหาดสวนสนนะครับระยองนะครับพร้อมให้ความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ชั่วคราวนะครับเมื่อวันที่6มิถุนายน2569นะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะครับได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบปิงสีชมพูจำนวนมากนะครับเกยตื้นบริเวณหาดสวนสนนะครับตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนายธเนศหมั่นน้อยนะครับผู้อำนวยการสทช.1นะครับได้รับมอบหมายให้นายปฐมพงศ์นะครับพัดสอนนะครับเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อหาสาเหตุของการเกยตื้นและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับได้ประสานเทศบาลตำบลแกลงนะครับดำเนินการแนวเขตบริเวณที่พบปริงพร้อมประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนหลีกเลี่ยงการลงน้ำนะครับแล้วก็สัมผัสสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบปริงบางส่วนมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นะครับเบื้องต้นนะครับคาดว่านะครับเกิดจากสภาพคลื่นลมและก็กระแสน้ำที่พัดสิ่งมีชีวิตขึ้นสู่ชายฝั่งและก็เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนะครับยังมีชีวิตอาจจะสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับการพบทะเลจำนวนมากเกยตื้นนะครับถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักวิจัยและก็หน่วยงานด้านทะเลติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับของระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับสามารถหากพบสัตว์ทะเลหรือสิ่งมีชีวิตทางทะเลเกยตื้นนะครับในพื้นที่ชายฝั่งขอความร่วมมือนะครับประชาชนหลีกเลี่ยงการจับหรือว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าสัมผัสโดยตรงนะครับแล้วก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ทะเลที่สมบูรณ์นะครับเริ่มต้นจากความร่วมมือของทุกคนในการเฝ้าระวังดูแลและก็รักษาสมดุลธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับปริงทะเลนะครับสีชมพูนะครับต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์กรมทะเลนะครับฟื้นฟูนะครับบลูป
ล่อยสัตว์น้ำปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับซึ่งสีตรังโกเคลนนะครับในวันที่6มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับโดยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4นะครับนำโดยนายปฏิภาณนะปุปปะเทนะครับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายเลนพร้อมด้วยนายอุทัยเดชยศดีนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับบริษัทสีตรังโปรนะครับประเทศไทยจำกัดสาขาสุราษฎร์ธานีจัดโครงการนะครับสีตรังโกกรีนนะครับร่วมฟื้นฟูนะครับดูคาร์บอนนะครับเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม100คนนะครับภายในกิจกรรมนะครับได้ร่วมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งนะครับด้วยการปล่อยพืชพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจแล้วก็สัตว์น้ำท้องถิ่นได้แก่ปลากระพงจำนวน 1,000 ตัวนะครับก็กุ้งกุลาดำนะครับจำนวน 10,000 ตัวนะครับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมร่วมการปลูกป่าชายเลนชนิดโองกลางใบใหญ่แล้วก็ถั่วขาวประมาณ400ต้นนะครับแล้วก็ณบริเวณป่าชายเลนบ้านดอนหานนะครับหมู่ที่2ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับป่าชายเลนนะครับถือเป็นแหล่งบูคาคาร์บอนนะครับที่การของโลกนะครับสามารถกักเก็บแล้วก็ดูดซับคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกหลายเท่านะครับช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับภูมิอากาศเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นะครับแล้วก็ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ชุมชนในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพลังครับสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับและชายฝั่งอย่างสมดุลนะครับให้ระบบนิเวศ

กี่ยวกับการปล่อยสัตว์น้ำปลูกป่าชายเลนของสีตังโกลกรีนนะครับนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าที่ซึ่งสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับรายการในช่วงสุดท้ายครับ

กลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่7มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันปลอดภัยอาหารโลกนะครับ

วันที่7มิถุนายนของทุกปีนะครับอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานนะครับของการดำรงชีวิตแต่หากอาหารไม่สะอาดหรือปนเปื้อนนะครับเชื้อโรคสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับดังนั้นวันความปลอดภัยอาหารโลกนะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคนะครับซึ่งความหมายความปลอดภัยอาหารหมายถึงการจัดการอาหารให้ปราศจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคนะครับอันตรายเหล่านี้แบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับอันตรายต่อทางชีวภาพนะครับได้แก่แบคทีเรียนะครับไวรัสเชื้อราแล้วก็พยาธินะครับแล้วก็2อันตรายทางเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างนะครับโลหะหนักนะครับสารฟอร์มาลีนนะครับสารกันบูดเกินมาตรฐานนะครับอันตรายทาง

0: จึงสำคัญนะครับอาหารปลอดภัยช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับลดความเสี่ยงโรคลดการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มคุณค่าชีวิตสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับในทางเศรษฐกิจนะครับอาหารปลอดภัยช่วยเพิ่มคุณมูลค่าผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารส่งออกของประเทศนะครับสถานการณ์อาหารเป็นพิษนะครับโรคอาหารนะครับเป็นพิษยังพบได้บ่อยทั่วโลกนะครับสาเหตุสำคัญได้แก่อาหารปรุงไม่สุกนะครับอาหารค้างคืนนะครับน้ำดื่มไม่สะอาดการเก็บรักษาไม่ถูกวิธีนะครับการปนเปื้อนจากผู้สัมผัสอาหารนะครับการที่พบอาการที่พบบ่อยนะครับก็มีการปวดท้องคลื่นซักคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็มีไข้นะครับในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับหลัก5ประการของอาหารปลอดภัยนะครับ1รักษาความสะอาดนะครับล้างมือก่อนสัมผัสอาหารนะครับ2แยกอาหารดิบแล้วก็อาหารสุกนะครับป้องกันปนเปื้อนนะครับแล้วก็3ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนนะครับแล้วก็เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่ปล่อยอาหารไว้นานเกินไปนะครับใช้น้ำแล้วก็วัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับอาหารทะเลกับความปลอดภัยนะครับสำหรับพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็ชายฝั่งอันดามันนะครับอาหารทะเลถือเป็นอาหารสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหอยหมึกนะครับปูนะครับการเลือกอาหารทะเลที่ปลอดภัยควรเลือกสดใหม่นะครับไม่มีกลิ่นผิดปกตินะครับไม่มีสีผิดธรรมชาติซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานควรปรุงให้สุกก่อนรับประทานนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอาหารกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับช่วยให้อาหารปลอดภัยนะครับน้ำเช่นน้ำสะอาดใช้ในการเกษตรและก็แปรรูปอาหารได้ที่ปลอดมลพิษนะครับก็ช่วยให้พืชปลอดภัยนะครับทะเลที่สมบูรณ์นะครับช่วยให้ลดการสะสมสารพิษในสัตว์น้ำนะครับแล้วก็การจัดการขยะที่ดีนะครับช่วยลดการปนเปื้อนในแหล่งอาหารดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหารโดยตรงนะครับแล้วก็บทบาทของเกษตรกรเล็กผู้ประกอบการนะครับนี่ก็สำคัญนะครับผู้ผลิตอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารปลอดภัยนะครับแนวทางที่ควรปฏิบัติก็ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตนะครับรักษาความสะอาดของโรงงานควบคุมคุณภาพสินค้าตรวจสอบย้อนหลังกับแหล่งผลิตได้นะครับแล้วก็บทบาทของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยอาหารได้เช่นกันนะครับก็โดยเฉพาะอ่านสินค้าฉลากสินค้านะครับตรวจสอบวันหมดอายุเลือกซื้อจากร้านที่สะอาดนะครับล้างผักผลสมะล้างผักผลไม้ก่อนรับประทานนะครับแล้วก็เก็บอาหารอย่างถูกต้องปรุงอาหารให้สุกแล้วก็ดูแลตัวเองเริ่มจากการใส่ใจทุกมื้ออาหารนะครับแล้วก็อาหารมีคุณค่าอย่ามองข้ามทุกเขตคามร่วมสร้างทางสดใสเลือกสะอาดปลอดภัยใส่หัวใจสุขภาพดีอยู่ใกล้ในทุกวันนะครับอันนี้เกี่ยวกับวันปลอดภัยอาหารโลกนะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็คุณสำราญสินทองนะครับท่านเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.ดัชนีสัจจบุญทวีนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ควบคุมรายการนะครับคุณธีรพลเดโชชัยสกุลนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับสาระดีๆนะครับจากรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับกับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับผม
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์รถนิยมอันใดให้ออกล่าหรือเข็นฆ่าบ้าตามความกระสันจึงฉีกถึงป่าพันนาวันดงลึกนั้นอบอวนมวลความตายทั้งเสือสิงลิงข้างต่างล้มดับร่างผมทับนับตามความกระหายสนองต่อกำหนัดกัดความตายเบิกป่าได้ร่ายโรยโปรยเงินตราคู่สำเร็จความใคร่ในชีวิต

0: วท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
2: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวัน เราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุน

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น่ามีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบรรโรผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเอออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้อมูลเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ระเบื้องยุคลบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดท้ายราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าระดับดาวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของของชนเย็นยิ่งพระเมตตาเราประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสราญถวายชัยพิพัฒน์สุมนัสเกษมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานสาวุธรภาค8พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการสายวิธรรมในสาวุธรภาค8
1: ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

อบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นก็เรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อบแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
7: นายธีรยุทธ์รักห่วงในสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300 เมตร 200 เมตรและ100 เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
8: พลตำรวจตรีประยุกต์

0: วัดแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีที่นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลวชิชานันท์เทพรัตน์สวทชนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขายแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: โชคดีคุณทำประกันภัย

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระชนพระราชินีณบรีนาถปุณเกษมเปรมขวัญร่าเรืองสยามเพนพระเกียรติเกิดฟ้าสง่างามเพนพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกรุณคุณปกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเก้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพราหมณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

ามบ่ายวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านน้ำพัชราทิพย์สกุลชิดดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตเข้าสู่เดือนมิถุนายนกันอย่างสดใสเลยนะคะคุณผู้ฟังเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่มีความหมายกับผู้คนมากมายทั่วโลกเพราะเป็นพรายมันหรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจเดือนที่ใช้ในการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศของกลุ่ม LGBTQIAN+ ค่ะและยังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของกันและกันในสังคมค่ะน้ำว่าบรรยากาศของเดือนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะมันไม่ได้พูดถึงแค่สีสันหรือการเฉลิมฉลองแต่ยังพูดถึงความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างงดงามในสังคมเดียวกันด้วยค่ะและแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราในวันนี้ก็ยังคงตั้งใจเหมือนเดิมคืออยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปอัปเดตเรื่องราวรอบตัวให้ได้ทั้งข่าวสารที่สำคัญเรื่องใกล้ตัวที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและมุมคิดดีๆที่จะช่วยเติมพลังให้หัวใจของเราในวันหยุดแบบนี้ค่ะเพราะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยากให้ทุกท่านแค่รู้ข่าวแต่อยากให้ได้ทั้งทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะเปิดช่วงแรกของวันนี้นะน้ำขอเริ่มด้วยอีกข่าวหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศของเดือนมิถุนายนนี้เป็นมากๆเลยก็คือการที่จัดเตรียมงานภูเก็ตซิตี้ไพร2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยค่ะของภูเก็ตในการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้เป็นเมืองที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะน้ำก็อยากจะเอาข่าวนี้นะที่มันเป็นข่าวที่ให้ความอบอุ่นเป็นข่าวที่ทันสมัยแล้วก็สะท้อนทิศทางของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างชัดเจนมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกิจกรรมหรือเทศกาลเท่านั้นนะแต่ยังเป็นทัศนคติการยอมรับและก็การอยู่ร่วมกันของสังคมด้วยค่ะเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026ภายใต้แนวคิด We Are Oneเมื่อวานที่เองข่าววันที่6มิถุนายน2569นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งณศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยร่วมกับทีมภูเก็ตซิตี้พราย บริษัทอันดามันเจริญจำกัดนำโดยคุณธีรศักดิ์ผลงามพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเลยเป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือการส่งเสริมความเสมอภาคการยอมรับในความหลากหลายทางเพศและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมค่ะให้มันควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่เปิดกว้างและก็เคารพความแตกต่างค่ะภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยนะคะทั้งมีขบวนพลายพาเลทค่ะมีการประกวดมิสภูเก็ตซิตี้พลาย2026มีกิจกรรมสร้างสรรค์มีการแสดงทางวัฒนธรรมรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณฟัง

ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีตัวตนมีคุณค่าและมีที่ยืนในสังคมซึ่งนับว่าคำนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่คนเราต้องการที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การยอมรับในระดับคำพูดค่ะแต่คือการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างภาคภูมิใจและอย่างไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกของสังคมค่ะในอีกมุมนึงค่ะของนายธีรศักดิ์ผลงามค่ะผู้ขับเคลื่อนงานในครั้งนี้เนี่ยก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะที่ตั้งใจร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการยอมรับและผลักดันภูเก็ตของเราให้เป็นจุดหมายปลายทางที่พันธมิตรให้เป็นมิตรกับความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการจัดงานจริงนะคะงานภูเก็ตซิตี้พลาย2026เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายน2569ค่ะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตภายใต้แนวคิด VR 1รักกันเป็นหนึ่งค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าหัวใจของงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสีสันค่ะแต่คือเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายค่ะนับว่าข่าวนี้มีความหมายมากๆเลยนะคะเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติเลยวัฒนธรรมและตัวตนเดินทางเข้ามาตลอดเวลาดังนั้นการที่เมืองของเราขยับไปสู่การเป็นเมืองที่เปิดกว้างและก็แสดงจุดยืนเรื่องของความเท่าเทียมอย่างชัดเจนก็จะยิ่งช่วยสร้างความงดงามให้กับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตได้มากขึ้นค่ะและไม่ใช่แค่ในแง่ของภาพลักษณ์ด้วยนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติรวมถึงการทำให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยรู้สึกว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ต้อนรับผู้คนด้วยหัวใจจริงๆค่ะในยุคปัจจุบันนะเมืองที่น่าอยู่ไม่ได้วัดแค่ความสวยงามของสถานที่ค่ะคุณผู้ฟังคะแต่หรือจำนวนของนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ยังวัดจากการที่เมืองนั้นเนี่ยให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของผู้คนมากแค่ไหนด้วยค่ะดังนั้นข่าวนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวกิจกรรมแต่น้ำคิดว่าค่ะเป็นข่าวที่สะท้อนทิศทางของเมืองสะท้อนทัศนคติของสังคมและสะท้อนความหวังของภูเก็ตจะเป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้ความแตกต่างที่ได้รับความเคารพอย่างแท้จริงค่ะและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งข่าวดีในเดือนมิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะที่ทำให้เราเห็นชัด

ยังมีอีกหลายเรื่องมากมายเลยค่ะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูกิจกรรมใหญ่ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของอบจ.ภูเก็ตและโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับภาษารัสเซียเพื่อยกระดับศักยภาพของคนภูเก็ตสู่เมืองไมซิตี้ระดับนานาชาติค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ

ผู้ฟังคะยังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะน้ำขอพาคุณผู้ฟังไปดูข่าวที่สะท้อนพลังของชุมชน

ทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6มิถุนายน2569เวลา 18:30 นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของเทศกาลขออภัยค่ะเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูและทุเรียนของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นส่งเสริมการตลาดเพื่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนด้วยค่ะตำบลสาคูนะคะถือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักดีในหมู่ผู้บริโภคเพราะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมจึงทำให้ทุเรียนพื้นเมืองของที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะทุเรียนของสาคูก็จะมีรสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยยังคงตามหาอยู่เสมอค่ะภายในงานเนาะยังมีกิจกรรมหลากหลายเลยที่ช่วยสร้างสีสันทั้งการออกร้านจำหน่ายทุเรียนพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมืองการแข่งขันจับปลาช่อนฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะการประกวดทุเรียนพื้นเมืองการแสดงดนตรีและกิจกรรมสันทนาการอีกหลายอย่างเลยท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ค่ะข่าวนี้มีความน่ารักมากๆเลยเพราะมันไม่ได้พูดแค่ถึงผลไม้อย่างเดียวค่ะแต่พูดถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและพูดถึงการเปลี่ยนของดีในบ้านเราเนี่ยให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงด้วยค่ะจากเรื่องของผลผลิตท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนขยับมากันที่เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับอนาคตของโลกเราโดยตรงกันค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยร่วมทุกภาคส่วนเลยขับเคลื่อนวันสิ่งแวดล้อมโลก2569 Climate Action สู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะต่อได้จัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะได้จัดโครงการค่ะวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10บริเวณสะพานหินโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากปีนี้ค่ะประเด็นหลักของวันสิ่งแวดล้อมโลกคือ Climate Action หรือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกของเราค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตของเราได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอย่างกว้างขวางเลยทั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานสาธารณสุขเกษตรสถาบันการศึกษามูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนเลยทีเดียวค่ะภายในงานเนี่ยมีทั้งเทศกาลที่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมพลังเยาวชนภายใต้หัวข้อ Earth Regen ขออภัยค่ะ Earth Regen พนักพลังเยาวชนกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะข่าวนี้น้ำว่าสำคัญมากนะคะเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดการท่องเที่ยวแบบเราภูเก็ตอะค่ะที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติคุณภาพของอากาศความสะอาดของเมืองและการจัดการขยะล้วนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเราโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ
จากเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะและเรื่องการพัฒนาเมืองเนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นกันเลยซึ่งเกี่ยวกับคนโดยตรงค่ะเพราะการพัฒนาเมืองจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของคนในเมืองนั้นด้วยเช่นกันค่ะเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ดีเยี่ยม Excellent Language Learning English and Russia 2026ค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี่ค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้าโครงการ Excellent Language Learning English และอังกฤษและรัสเซีย2026ดีเจเริ่มจะอ่านภาษาไทยกับอังกฤษสลับปนปะปนกันแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่4ถึง24มิถุนายน2569โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของประชาชนให้พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวการบริการธุรกิจนานาชาติและการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองไมซิตี้อย่างเต็มรูปแบบค่ะโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ตและเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ตกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะภายใต้โครงการภูเก็ต Inspire Education Hub 2026ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา Future Skill และเรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยค่ะหลักสูตรนะจะเน้นทั้งการฟังพูดอ่านเขียนโดยเฉพาะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงการบริการนักท่องเที่ยวการต้อนรับแขกต่างชาติและการประยุกต์ใช้ภาษาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการซึ่งรวมเป็นทักษะที่จำเป็นกับภูเก็ตมากในยุคนี้ค่ะข่าวนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะก็เลยรู้สึกว่าต้องหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังของนั้นได้ฟังกันเพราะมันเป็นการสะท้อนว่าการพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของอาคารถนนหรือกิจกรรมใหญ่ๆนะคะแต่คือการลงทุนกับคนให้คนในพื้นที่เนี่ยมีทักษะมีโอกาสและสามารถเติบโตไปพร้อมกับเมืองได้จริงค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะเห็นได้ทั้งเรื่องของอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทักษะของคนภูเก็ตซึ่งทั้งหมดนี้คือรากฐานสำคัญเลยของการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดเราค่ะในช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะแล้วยังมีอีกหลายๆเรื่องดีๆมาฝากทั้งงานบุญใหญ่ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตกิจกรรมจิตอาสาปล่อยเต่าทะเลและสลามกบงานตลาด PKIU คู่หูชุมชนและปิดท้ายด้วย10ข้อคิดดีๆที่ช่วยเสริมพลังบวกและปรับ mindset ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน

สน่ห์ชวนฝันเมื่อเธอกับฉันพบกันสายันวันหนึ่งการเสียงคลื่นเอทะเลสวยงามสุดซื่อ

ของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องขอพาทุกท่านไปดูข่าวที่ทั้งอบอุ่นหัวใจมีพลังของการให้มีบรรยากาศของชุมชนและปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆที่น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนได้ค่ะข่าวแรกของเราค่ะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่มอบ423ทุนการศึกษาแจกข้าวสาร24โรงเรียนและถุงยางชีพ 3,000 ชุดค่ะวันที่3มิถุนายน2569มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนแล้วก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนเนื่องในวันเทวสถาปนาองค์โดยจุนเชียนสุดประจำปี2569พร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตณสำนักงานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะภายในงานนะคะก็จะมีการมอบทุนการศึกษารวม423ทุนแบ่งเป็นหลายระดับการศึกษาพร้อมมอบข้าวสารให้โรงเรียน24แห่งและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอีก 3,000 ชุดค่ะรวมมูลค่าของกิจกรรมในครั้งสาธารณกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้นะคะทั้งสิ้นเนี่ย 2,362,000 บาทค่ะข่าวนี้น้องฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการให้พลังของการสืบสานงานสาธารณกุศลและการส่งต่อโอกาสให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะจากเรื่องของการมอบทุนมอบโอกาสและก็ช่วยเหลือสังคมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่ทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เปี่ยมด้วยความหมายภูเก็ตปล่อยเต่าทะเลฉลามโขกสู่ทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีค่ะวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาณบริเวณชายหาดหน้าทับเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีการร่วมกันปล่อยเต่าทะเล49ตัวและฉลามกบ20ตัวลงสู่ทะเลค่ะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังแม้ในวันนั้นนะจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐเอกชนจิตอาสา904และประชาชนเนี่ยก็ยังร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือและหัวใจจิตอาสาได้อย่างงดงามค่ะจากกิจกรรมจิตอาสาและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะมาต่อกันที่อีกข่าวค่ะที่เต็มไปด้วยบรรยากาศชิลๆความสุขและพลังของชุมชนเตรียมพบเลยนะคะกับตลาด PKIU คู่หูชุมชนรวมสินค้าชุมชนอาหารดนตรีและฟรีคอนเสิร์ตค่ะงานนี้เนี่ยจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นงานที่เป็นตลาดไว้สำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนและของดีท้องถิ่นจากกว่า30ร้านเลยซึ่งงานนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะณสนามหญ้าข้างลานมังกรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานนี้ให้เข้าชมฟรีนะคะตลาด PKIU คู่หูชุมชนค่ะภายในงานค่ะที่จะมีสินค้าชุมชนและของดีท้องถิ่นเนี่ยกว่า30ร้านประกอบไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเลยแล้วก็การประกวดดนตรีจากเยาวชนคนรุ่นใหม่และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะอย่างแพรชนาเนาะในวันที่13มิถุนายนและเล็กแร็กเม่ในวันที่14มิถุนายนค่ะคราวนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสวยๆของการเชื่อมมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่ทั้งสร้างพื้นที่ของความสุขสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยได้มีเวทีมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะต้องขอปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งชุดความคิดดีๆที่น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆท่านได้ไม่น้อยเลยค่ะ10ข้อคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากนะคะจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและปรับ mindset ให้การใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะก็เป็นหลายๆข้อค่ะที่น้ำฟังแล้วน้องว่ามันดูเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงมากๆเช่นการอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราเนี่ยต้องจัดการได้ดีที่สุดก็คือวันนี้ค่ะอีกข้อที่น้ำชอบมากเลยค่ะ
คือความล้มเหลวคือบทเรียนไม่มีใครนะคะไม่เคยผิดพลาดและหลายครั้งของความผิดพลาดนี่แหละค่ะคือก้าวสำคัญที่พาเราเติบโตไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะยังมีอีกหลายข้อเลยที่น่าประทับใจอย่างเช่นการรู้จักปล่อยวางการเปรียบเทียบกับตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวานการเห็นคุณค่าในตัวเองการเลือกมองโลกในแง่บวกการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอสร้างความสม่ำเสมอและเลือกคบกัลยาณมิตรที่ดีค่ะนับว่าข้อคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกำลังใจเล็กๆที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราก็ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ซับซ้อนแต่อาจเป็นคำตอบคำเตือนในใจง่ายๆที่ช่วยให้เราเดินต่อไปได้อย่างอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณท่านเลยค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในเดือนมิถุนายนเดือนแห่งความภาคภูมิใจเดือนแห่งความเข้าใจและเดือนแห่งการใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นกับตัวเองและคนรอบข้างนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาดจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 นจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมือง นายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
8: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Get isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, livestock, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than health care. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
11: Reduced, reused, recycled, say no to plastic bags.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station at 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
9: อา
12: cultivate things to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listeners. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเย็นนี้เราอยู่ด้วยกันพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละอาทิตย์นั้นผมก็จะนำข่าวแต่ข่าวนี่ผมก็ไม่ได้พูดถึงข่าวหลายๆข่าวอย่างนั้นส่วนมากผมจะเป็นประเด็นลงลึกมากกว่าคือเอาข่าวมาข่าวนึงแล้วก็ลงลึกไปในประเด็นหนึ่งเลยว่าเอาข้อมูลมาดูมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ให้พิจารณาตัดสินกันนะครับสำหรับเย็นนี้ที่ 92.5 รายการเวลาประมาณ 18:02 น.ถึงเวลา 19:00 น.ก่อนข่าวพักค่ำครับเราก็จะมีเป็นรายการทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นทางผมที่มาจัดรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสำหรับอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็จะได้ยินนะครับได้ยินหลายๆครั้งพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ระวังน้ำระวังการอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำไหลผ่านต่างๆนะครับรวมถึงบางพื้นที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวรับมือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเมื่อไหร่ก็ท่วมเมื่อนั้นนะจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นแต่ละพื้นที่ในจังหวัดต่างๆของท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีความแตกต่างความไม่เหมือนกันนะครับบริเวณที่เป็นที่รับน้ำนะครับลักษณะทางภูมิประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของฝนก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันอย่างได้รู้จบนะครับทั้งเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพยากรณ์อากาศเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะลงลึกในแง่ของพื้นที่และก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆแต่วันนี้เอาแซมเปิลไปก่อนเพราะว่าผมมีอีกประเด็นหนึ่งในการพูดคุยกับท่านฟังในสัปดาห์นี้นะครับโดยเมื่อวันที่2ที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกองทุนนี้เขาก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับทั้งยังเป็นกองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราเพียงประเทศเดียวที่เผชิญอยู่นะครับแต่ว่าทุกประเทศในโลกถ้าเกิดเรายังอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องเจอกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเอลนีโญอะไรต่างๆภาวะเรือนกระจกนะครับน้ำท่วมป่าไม้ถูกทำลายอะไรเหล่านี้เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลากหลายและรวดเร็วมากๆซึ่งแต่ละปีก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเป็นข่าวดังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอนะครับชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนนี้ก็คือ Fund for Less Funding to Loss and Damage ชื่อย่อก็คือ FRLD นะครับเป็นกองทุนที่อยู่ในกระทรวงนี้นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานประสานหลักของประเทศไทยนะครับโอ้แล้วก็น่าจะอยู่แถวอารีนะอยู่แถวกรมประชาสัมพันธ์เลยท่านผู้ฟังสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็อยู่แถวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้แต่งตั้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถ
ลงนามรับรองโครงการหรือคำร้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FRLD รวมถึงกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีความคล่องตัวอีกทั้งยังเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนระหว่างประเทศอีกด้วยช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแหล่งเงินทุนในที่นี้ก็คือเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับตรงนี้รัฐบาลเขาก็ได้มีการเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่เกี่ยวกับกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายๆกองทุนเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนเพื่อรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศว่าเมื่อเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วนั้นนะครับเวลาเกิดปัญหาทางธรรมชาติเกิดขึ้นเกิดภัยพิบัติต่างๆทางภาครัฐเขาจะมีมาตรการนโยบายหรือความรวดเร็วอย่างไรในการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อภัยมานั่นเองนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเจาะไปที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะท่านผู้ฟังส่วนอาทิตย์นี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นประเด็นเวลาผมอ่านข่าวต่างประเทศนี่ท่านผู้ฟังเริ่มหลายๆประเทศเริ่มคิดเหมือนกันแล้วนะครับในเรื่องของการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีหรือบางประเทศก็ไม่16ปีผมใช้คำว่าเยาวชนดีกว่าห้ามเยาวชนใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอายุเท่านี้ห้ามใช้ถ้ายังไม่ถึงอายุเท่านี้ห้ามใช้หลายๆประเทศเริ่มมีหลายๆประเทศที่ขานรับนโยบายนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับกฎเกณฑ์กฎหมายอันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังผมไปเจอข่าวประเทศมาเลเซียอ่านข่าวต่างประเทศอยู่ผมก็เอ้ยมาเลเซียเนี่ยก็เหมือนหลายๆประเทศที่เราอ่านนะผมเชื่อว่าประเทศไทยก็คงเป็นประเทศที่ต้องตามเทรนนี้ทำเทรนนี้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับโอเคเราไปที่ข่าวมาเลเซียกันก่อนที่จะสืบสาวราวเรื่องว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะครับประเทศมาเลเซียนั้นเขาก็ได้เดินหน้ามาตรการคุ้มครองเยาวชนในโลกออนไลน์โดยมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วในวันนี้นะครับคือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาพร้อมกับกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องติดตั้งระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้งานอีกด้วยหากแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ติดตั้งระบบตรวจสอบตรงนี้ก็อาจถูกปรับสูงสุดถึง10ล้านริงกิตหรือถ้าเกิดแปลเป็นบาทเงินไทยเนี่ยก็คือสูญเสียประมาณ82ล้านบาทเป็นค่าปรับนะครับทางมาเลเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในการสั่งห้ามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีสร้างหรือเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าถือว่าเป็นความพยายามเพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนนะครับกฎข้อบังคับใหม่นี้ระบุว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆต้องนำระบบยืนยันอายุมาใช้งานอย่างจริงจังและต้องบล็อกไม่ให้ผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึงเกณฑ์สามารถสร้างบัญชีได้โดยกฎหมายจะครอบคลุมเฉพาะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้ใช้งานในมาเลเซียตั้งแต่8ล้านคนขึ้นไปแพลตฟอร์มนั้นก็ประกอบไปด้วย Facebook Instagram TikTok และ YouTube โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หลักๆทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ฟังโดยหากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะสูญเสียเงินเป็นค่าปรับประมาณ82ล้านบาทนะครับรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กๆจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆของแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานมากเกินความจำเป็นนะครับทางคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียหรือ MCMC ได้มีการแถลงว่ากฎระเบียบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลแต่อย่างใดแต่เป็นการตั้งความหวังและกำหนดมาตรฐานให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อภัยอันตรายออนไลน์และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ใช้งานนะครับทาง MCMC เขาก็แถลงต่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการปกป้องเด็กๆในสภาพแวดล้อมออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้นอีกด้วยในการรับมือกับความเสี่ยงทางดิจิทัลที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นนะ
แม้แต่พ่อแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ผมเชื่อว่าบางเรื่องบางเทคโนโลยีบางแพลตฟอร์มบางแอปพลิเคชันก็ไปไม่ทันลูกเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะสังคมสมัยนี้มันรวดเร็วมากๆนะครับมีกลุ่มการจับกลุ่มการหาคอนเทนต์ในการดูในการรับชมในการรับฟังต่างๆมีมากมายหลากหลายในยุคสมัยก่อนเนี่ยการรับชมรับฟังคอนเทนต์เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกตคีเปอร์ที่ชัดเจนก็คือคนที่สามารถไว้ใจได้ที่เราจะเชื่อใจเวลาเราดูข่าวอ่ะเราดูข่าวแค่คนนี้เวลาเราฟังข่าวเราฟังข่าวแค่คนคนนี้พอนะครับแต่ทุกวันนี้สื่อมีมากมายหลากหลายผู้คนนะครับอินฟลูเอนเซอร์มีรายย่อยมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกรองในการรับก็ไม่ได้มีตัวกรองหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นแต่ก่อนท่านผู้ฟังก็เป็นข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของการรับสื่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนก็มักจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้แพลตฟอร์มต่างๆจะต้องนำหลักการออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาใช้ด้วยเช่นการป้องกันระบบอัลกอริทึมที่แนวโน้มจะโน้มน้าวใจให้ผู้ใช้เกิดอาการเสพติดหน้าจอและต้องดำเนินการเชิงรุกในการจัดการบัญชีเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์รวมถึงเนื้อหาที่เป็นภัยอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ซึ่งทางการมาเลเซียจะมีการผ่อนผันระยะเวลาให้แพลตฟอร์มต่างๆได้พัฒนาและตั้งระบบยืนยันอายุให้เสร็จสมบูรณ์นะครับทางด้านคุณคาราโกเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตานะครับได้เคยออกมาแสดงความกังวลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าการสั่งห้ามแบบเหมารวมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีของมาเลเซียเนี่ยอาจส่งผลสะท้อนในทางลบเนี่ยไม่ใช่ห้ามแล้วเด็กมันจะคือผลการเรียนดีขึ้นหรือนิสัยดีขึ้นการอยู่ร่วมกันดีขึ้นเขามองว่าการยิ่งห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยุเหมือนยิ่งสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นผลลัพธ์เนี่ยจะยิ่งเป็นไปในทางที่เลวร้ายลงนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นการผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่นหันไปใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการปกป้องหรือเข้าสู่มุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการควบคุมดูแลแทนโดยเธอระบุว่าปัจจุบันเมตาเองก็ได้มีการเปิดตัวบัญชีสำหรับวัยรุ่นแล้วนะครับคุณคาราโกเขาก็พูดนะในเชิงประโยชน์ของทางเมตานะครับแต่ก็น่าสนใจในแง่มุมที่เธอได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่รัฐบาลมาเลเซียแบนแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเกิดอายุไม่ถึง16ปีแล้วแบนเขาก็อาจไปเบนเข็มไปหาแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าของเถื่อนนะเอาว่าอย่างนั้นตลาดมืดอย่างนี้ถ้าเกิดเราพูดภาษาแบบบ้านๆทั่วไปนะท่านผู้ฟังตลาดมืดเว็บบอร์ดที่มีความอันตรายมาพร้อมไวรัสมีมาพร้อมเว็บการพนันอะไรอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามปราบปรามเว็บเหล่านี้แต่ก็สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่และคนมันก็จะสรรหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความเห็นของคุณคาราโกเขามองในมุมกลับแบบนี้นะครับกฎหมายดังกล่าวยังจุดชนวนเรื่องความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอีกด้วยนะครับมาตรการนี้ดำเนินตามเทรนด์โลกก็จริงแต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาจเป็นการบีบให้ต้องใช้เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลอันนี้เขากังวลในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอีกด้วยนะครับตรงนี้จ

พูดยากนะแล้วแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเขาจะอย่างไรนะครับมีการปกครองโดยระบอบการปกครองใดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการบังคับว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีนั้นต้องมีบัญชีในการยืนยันตัวตนก็คือคุณต้องอายุ16ปีขึ้นไปก่อนนะแต่ต่ำกว่านี่คุณอดใช้แน่นอนผมก็เลยไปดูข้อมูลต่อมาท่านผู้ฟังว่านอกจากมาเลเซียแล้วมีประเทศใดอีกบ้างที่ใช้มาตรการในการห้ามเยาวชนของตนเองเล่นโซเชียลมีเดียโอ้ผมไปดูอินโฟกราฟิกมีหลายประเทศเลยท่านผู้ฟังโอ้ไม่ใช่แค่มาเลย์หรือว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับมีเกือบ10ประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่เขาบังคับใช้กฎตรงนี้นะครับว่าห้ามเยาวชนของเขาในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆที่ผมได้กล่าวมานะครับมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่แบนอายุเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะแต่16นี่ได้แต่ต่ำกว่า15นี่คุณยังไม่ได้นะท่านผู้ฟังถือว่ามีเรนที่กว้างกว่าทางออสเตรเลียหรือว่ามาเลเซียนะครับมีอเมริกาแต่อเมริกาก็เจาะไปที่บางรัฐนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างจากข้อมูลมาเป็นรัฐฟลอริดารัฐฟลอริดาก็บังคับใช้เช่นเดียวกันแล้วก็อายุก็อยู่ระหว่าง 14-15 ปีประมาณนี้มีสเปนนะครับมีสเปนมีสิงคโปร์เหมือนกันนะครับมีนอร์เวย์ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการสูงๆนะครับอย่างนอร์เวย์เขาก็บังคับใช้กฎนี้เหมือนกันอิตาลีอีกประเทศหนึ่งอิตาลีเหมือนเป็นประเทศที่น่าจะปล่อยๆเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่ออกมาเพื่อที่จะควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียในเด็กในเยาวชนของประเทศตัวเองเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีการรับลูกเหมือนกันว่าต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อไปนะครับว่าประเทศไทยอย่างไรกระทรวงนะครับศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการผมก็จะนำเสนอท่านผู้ฟังต่อไปนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ได้มีการปรับกฎหมายเยาวชนแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับข้อมูลต่อมาที่ผมยกมานี้เป็นข้อมูลด้านสุขภาพจิตท่านผู้ฟังสุขภาพจิตว่าเยาวชนในการติดหน้าจอตรงนี้หรือว่าเยาวชนอายุต่ำๆอายุต่ำกว่า16ปีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้หน้าจอมากๆเขาจะเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรนะครับอันนี้ผมนำข้อมูลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านก็ได้เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ของคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับผมเลยนำข้อมูลมาประกอบนะครับเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่ผ่านมามีจำนวนเยาวชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กก็ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการรับชมสื่อหน้าจอรวมถึงการแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมชมกับลูกอีกด้วยให้คำแนะนำกับลูกสังเกตเนื้อหาที่ลูกรับชมและมีปฏิสัมพันธ์หน้าจอกับลูกนะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วรวมถึงตัวเลขที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์สุขภาพจิตของเยาวชนก็ยังเป็นปัญหาอยู่จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าการกำกับดูแลกันเองภายในครอบครัวโดยพ่อแม่เนี่ยยังเพียงพออยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีการบังคับใช้กฎเพิ่มเติมเพื่อกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศนะครับโดยกฎของการบังคับแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อเยาวชนในประเทศในประเทศออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกเลยที่เปิดประเด็นนี้ด้วยการออกกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวในแพลตฟอร์มหลักๆอย่างเช่นประเทศมาเลเซียแล้วก็คือ Facebook Instagram TikTok YouTube รวมถึง Snapchat อีกแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มีองค์ประกอบของการติดตามผู้อื่นมีการเปิดเผยตัวตนและมีการได้สนทนาตอบโต้กับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบังคับใช้ให้แพลตฟอร์มสร้างกระบวนการคัดกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้นในการตรวจสอบนั้น

0: ก็จะมีการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมและมีการออกแบบให้ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ก่อนแต่อายุ16ปีไม่สามารถใช้งานบัญชีได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลของการนี่นะครับเขาก็ยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาว่าก็มีเหตุผลคล้ายๆกันนะครับสำหรับการที่แบนแพลตฟอร์มสำหรับการเข้าถึงของเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีในบทความเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าแล้วกฎหมายนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมการโพสต์การกดติดตามหรือการนำเสนอตัวตนออนไลน์ถึงเป็นภัยต่อวัยรุ่นมากกว่าผู้ฟังเขาก็บอกว่าการจัดการจากผลการวิจัยจากผลการเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่8ถึง80ปีรวมจำนวนเนี่ย 84,000 กว่าคนนะครับในการศึกษาผลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อความพึงพอใจของชีวิตก็พบว่าการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียในช่วงอายุน้อยๆนั้นจะเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในชีวิตของเด็กวัยรุ่นอีกด้วยวัยรุ่นหญิงช่วงอายุ 11-13 ปีและวัยรุ่นชายช่วงอายุ 14-15 ปีมีคะแนนให้ความพึงพอใจในชีวิตของตนนั้นลดน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลว่าทำไมกฎหมายของออสเตรเลียจึงจำกัดไม่ให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองนะครับเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตวัยรุ่นผมพอที่จะนึกออกอยู่ท่านผู้ฟังถ้าเกิดลองอ่านบทความหรือว่ามีการมาพูดนะครับมีการเล่าเกี่ยวกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเยาวชนในกลุ่ม Gen Z ในกลุ่ม Gen Alpha ต่างๆที่เป็นรุ่นหลังที่เกิดมานะครับการใช้โซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังมักจะมาพร้อมกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวดเร็วเกินไปผมคิดอย่างนั้นและเวลาลูกๆหลานๆของท่านใช้โซเชียลมีเดียนะครับเราก็มักที่จะเจอคอนเทนต์เจอเนื้อหาที่บางทีเป็นเนื้อหาที่เบาสมองแต่ในความเบาสมองนั้นมันทำให้บั่นทอนสติปัญญาและความรับรู้ที่ควรจะถูกต้องไปด้วยนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ในลักษณะของการอวดรวยอย่างนี้ท่านฟังซื้อรถเท่านี้ซื้อบ้านเท่านี้ซื้อเรือเท่านี้คือจริงๆถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นประมาณหนึ่งการดูคอนเทนต์เหล่านี้คือเราจะมีภูมิคุ้มกันดูบ้างมีภูมิคุ้มกันในการดูคือดูแล้วไม่เปรียบเทียบชีวิตไม่โทษชีวิตตัวเองมากขนาดนั้นอาจจะมีโทษบ้างแต่ว่าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาของโซเชียลมีเดียมักจะมาพร้อมกับการเปรียบเทียบโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับในสังคมเมื่อต้องการการยอมรับในสังคมการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับในสังคมนะครับทีนี้การเป็นสังคมในหมู่ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่มีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นผู้คนเจอหน้ากันตรงๆน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาบางทีการพูดคุยกันการทำงานร่วมกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินมาตรงที่เดียวกันมานั่งด้วยกันเราสื่อสารผ่านซูมเราสื่อสารผ่านไลน์เราสื่อสารผ่าน Messenger ต่างๆนะครับส่งข้อความคุยกันพอนะครับเราคุยกันเรื่องชีวิตเราคุยกันเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยเราบางทีไม่ได้คุยกันโดยตรงด้วยซ้ำเราคุยกันโดยเห็นเขาโพสต์เห็นอีกคนหนึ่งโพสต์ไอ้คนนี้ไปขับรถหรูมาเว้ยไอ้คนนี้ซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดอีกแล้วเว้ยไอ้คนนี้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอีกแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันท่านผู้ฟังผมเคยเห็นกลุ่มในโซเชียลมีเดียกลุ่มหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นกลุ่มมีการซื้อขายรูปกันหรือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งผมดูแล้วผมก็สะท้อนใจนะเป็นกลุ่มที่รับไลค์ให้กันคือหมายความว่าถ้าเกิดภาพของคุณที่คุณโพสต์ลงไปมีการไลค์ ป็นจำนวนมากนะครับก็จะหมายถึงการได้รับการยอมรับไงตัวเองเป็นคนมีตัวตนที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่มันเป็นการจ้างมันเป็นการขอคือในกลุ่มนั้นแล้วเมื่อคุณไปขอให้คนอีก100 คนมาไลค์ให้คุณพอคนในนั้นหนึ่งในนั้นลงโพสต์ลงภาพของตัวเองคนหนึ่งก็ต้องไปไลค์ให้แต่มันไม่ใช่การไลค์ที่มันเป็นการถูกใจจริงๆนะครับทุกฝั่งมันเป็นการไลค์แบบแต่ละคนต้องการสร้างตัวตนแล้วเมื่อมาพูดคุยกันแล้วก็มีการที่จะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันแต่การเดินหน้าไปแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือการพึงพอใจในชีวิตตัวเองบางทีเมื่อเราโพสต์หรือว่าเราอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเอ๊ะไลค์ไม่เยอะไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนพูดคุยด้วยเกิดอาการน้อยใจจริงๆผมเชื่อว่าในเรื่องนี้ที่ผมพูดนะครับที่มีการแบนโซเชียลมีเดียในเยาวชนนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วปัญหาของการยอมรับในตัวตนเนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กเยาวชนหรอกท่านผู้ฟังผู้ใหญ่คนแก่คนทุกเพศทุกวัยมีหมดเป็นหมดท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าปัญหาเนี้ยจริงๆไม่ได้อยู่แค่เยาวชนนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องการยอมรับในตัวเองนะครับบางทีคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเยาวชนคนรุ่น Gen Y คนรุ่น Gen X นะครับคนรุ่น Baby Boomer ที่สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นโซเชียลมีเดียได้บางทีไม่มีองค์ความรู้ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อพอไม่มีองค์ความรู้ของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบที่ผมพูดมานะครับคือต้องการการยอมรับตลอดเวลานะครับต้องการให้คนมาไลค์ต้องการให้คนมาคอมเมนต์ทั้งๆที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดโยงกับมันขนาดนั้นนั่นความในความเห็นของผมนะเพราะว่าการยึดโยงกับความคิดของผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้เราซึมเศร้านะหมายความว่าคือถ้าเกิดเราทำตามกระแสสังคมคือเราก็ต้องทำตามกระแสสังคมแหละท่านผู้ฟังบางอย่างแต่บางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามทั้งหมดเมื่อเราตามกระแสสังคมนะครับมันหมายความว่าเราก็จะต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางความเห็นเป็นความเห็นที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราเลยนะครับแต่เมื่อเราทำไม่ได้อย่างที่คนอื่นคอมเมนต์อย่างที่คนอื่นบอกอย่างที่กระแสสังคมบอกให้เป็นเราจะรู้สึกว่าทำไมตัวเราช่างด้อยค่าเหลือเกินนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความซึมเศร้าในตนเองนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ช่วงเวลาของวัยรุ่นนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เพราะว่ามีประสบการณ์ทางชีวิตที่น้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับปัญหานี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาของคนทุกรุ่นนะปัญหาของการที่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับในสังคมเพียงแค่มันเปลี่ยนจากสังคมที่เราเห็นหน้ากันเป็นสังคมที่เราเห็นกันผ่านหน้าจอแทนแบบนั้นนะครับเป็นประเด็นเดียวกันนะครับเอาเรากลับมาที่บทความนะอันนี้ผมพูดออกทะเลไปนู่นเลยนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานถ้าเกิดเราทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เราต้องย้อนไปตั้งแต่พื้นฐานของปัญหาเลยพื้นฐานของตัวตนพื้นฐานของนิสัยใจคอว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วต้องการสิ่งแบบนี้เขามีความคิดประมาณไหนนะครับแต่โอเคผมก็วงเล็บไว้อย่างน้อยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับซึ่งทางกรมทางกระทรวงที่ออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาตรงนี้เขาก็น่าจะมีการวิจัยน่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาอีกทีด้วยนะท่านผู้ฟังสำหรับของเรื่องพัฒนาการทางสมองอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเกิดเราใช้เราไม่ใช่เรานะครับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียจะมีพัฒนาการทางสมองเป็นแบบใดนะครับพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นก็เปรียบเสมือนรถที่สามารถวิ่งได้เร็วแต่ระบบตรวจจับความเร็วและระบบเบรกยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัยรุ่นนั้นจะตื่นตัวกับวงจรของการรับรางวัลจากการได้ยอดวิวยอดไลค์เนื่องจากการทำงานของสมองส่วนเวนทรัลสเตรทัมนะครับอันนี้เป็นคำเฉพาะของเขานะถ้าเกิดอ่านผิดผมขออภัยนะครับและการทำงานของสารสื่อประสาทโดพามีนที่ทำหน้าที่ตอบรับสิ่งเร้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีหากวัยรุ่นอยู่กับระบบรับรางวัลเหล่านี้ไปนานๆนะครับก็จะต้องโพสต์ พิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผลตอบแทนเหล่านี้และหากยอดการตอบสนองลดลงไปก็จะรู้สึกขาดหายต้องหาทางทำให้ได้ผลตอบรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตนเองรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้คนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเลยนะทั้งยังมีสมองส่วนหน้านะครับที่เขาเรียกว่าส่วน prefrontal cortex ที่เป็นสมองในการดูแลเรื่องของการคิดไตร่ตรองการยับยั้งชั่งใจสมองส่วนนี้ของวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะพัฒนาเต็มที่ได้เมื่อถึงอายุประมาณ25ปีทำให้วัยรุ่นกับการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปและเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีมากกว่าส่งผลร้ายนะครับเพราะว่าพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นยังไม่พร้อมจะรับมือกับระบบรางวัลจากกิจกรรมออนไลน์ตรงนี้นี่เองอันนี้เขาก็ให้ความเห็นในแง่ของทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าสมองของเรามันเป็นแบบนี้สมองของวัยรุ่นยังไม่พัฒนาเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ไว้อ้างอิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นการถูกยอมรับในสังคมการยึดติดกับยอดไลค์การผลิตซ้ำเนื้อหาตอกย้ำเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในแง่พฤติกรรมเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันอันนี้ผมเสริมจากของบทความของทางอาจารย์ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของวัยรุ่นอย่างเดียวกันต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นเรื่องของคนทุกวัยนะคนทุกวัยก็จะมีอาการนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลสำรวจนะครับว่าวัยรุ่นทั่วไปยังขาดทักษะการเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็แล้ววิธีการแก้ล่ะถ้าเกิดเรากลับมาให้มีแค่เรื่องวัยรุ่นเพียงอย่างเดียวนะครับวิธีการแก้นั้นมีอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือวิธีการแก้ก็เป็นวิธีที่คลาสสิกซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเป็นประจำก็คือพ่อแม่ก็ควรที่จะให้เวลากับลูกน้อยนะครับผมนึกถึงเด็กๆน้องน้องเยาวชนที่อยู่อนุบาลอยู่ประถมวัยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีผมไปเห็นเนี่ยคือกลับจากโรงเรียนมาปุ๊บเข้า iPad เลยเล่น iPad เลยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางทีผมก็สะท้อนใจนะแต่ผมก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาผมก็จะไปพูดอะไรไม่ได้นะครับการเลี้ยงดูการใส่ใจการอยู่ติดหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กมันก็จะเสพอะไรเนี่ยหน้าจอวิธีคิดต่างๆมันก็จะไปตามคอนเทนต์ไปตามเนื้อหาที่เด็กมันเสพนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลลูกๆหรือว่าพาลูกไปทำกิจกรรมให้ห่างจากหน้าจอขนาดนั้นสังคมยุคใหม่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมที่มันไม่มีเทคโนโลยีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเหมือนเป็นกึ่งแรงงานว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นยุคแบบเป็นยุคพ่อแม่เป็นยุคปู่ย่าตายายเรานะครับต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ทำเกษตรกรนะครับมันก็จะวนอยู่กับวิถีชีวิตแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับการเสพสื่อที่เยอะขนาดนี้แล้วก็วิธีคิดในเรื่องของการตัวตนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรและยิ่งไปทำการเกษตรเนี่ยท่านผู้ฟังมันได้ขยับร่างกายมันก็ทำให้เราแข็งแรงนะครับคนที่ทำแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจมันก็ฮิวมันได้ไปทำสิ่งที่นะครับดีต่อสุขภาพอยู่เสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอกับสำหรับการดูแลวัยรุ่นหรือว่าลูกหลานของท่านในช่วงวัยที่กำลังอยู่กับโซเชียลมีเดียเบื้องต้นก็ควรที่จะประวิงเวลานะครับการมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของลูกออกไปให้ช้าที่สุดจนกว่าจะถึงอายุ16ปีหากอ้างอิงตามเกณฑ์อายุที่กฎหมายออสเตรเลียและอินโดนีเซียบังคับใช้และหากลูกวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีนั้นได้มีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วการห้ามไม่ให้ใช้หรือบีบบังคับให้ลบบัญชีทิ้งก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นได้ลูกอาจเกิดความไม่พอใจแอบเข้าใช้ระบบปิดไม่ให้พ่อแม่รู้นะครับเพราะว่าลูกจะมองว่าเป็นการพลาดสิทธิ์ที่เคยได้รับโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอตรงนี้พ่อแม่สามารถสังเกตการใช้งานของลูกในการตักเตือนเรื่องความปลอดภัยได้แนะนำเรื่องการตั้งค่าความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลเรื่องหลุมพรางของโซเชียลมีเดียที่มักจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน ที่ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดและหลักการของอัลกอริทึมที่ออกแบบมาให้ดึงดูดกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อแม่ควรเตือนลูกเกี่ยวกับภัยไซเบอร์สแกมนะครับเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการล่อลวงหรือว่าการสร้างร่องรอยทางดิจิทัลหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวลูกในอนาคตได้นี่จริงๆแล้วในเรื่องของไซเบอร์สแกมการหลอกลวงการล่อลวงนี่จริงๆไม่ใช่แค่ลูกต้องระวังนะพ่อแม่เองก็ต้องระวังครับหรือว่าพ่อแม่ของพ่อแม่ทีก็คือรุ่นปู่ย่าตายายยิ่งต้องระวังนะท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้จริงๆมันละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ที่อาจจะหลอกลวงเลขบัญชีต่างๆครับเดียวถูกหลอกลวงโอ้โหผมดูข่าวก็น่าสงสารนะคนที่โดนหลอกแล้วก็ต้องจัดการภาครัฐก็ต้องติดตามจัดการพวกสแกมอะไรพวกนี้ให้ได้นะครับที่สำคัญก็คือรักษาสมดุลระหว่างหน้าจอกับหน้าจอจริงนะคือลูกๆมีกิจกรรมหน้าจอได้โดยมีการกำหนดเวลาชัดเจนที่สามารถชมเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยแล้วก็มีรูปแบบของเนื้อหาหน้าจอที่หลากหลายนะครับโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทั้งแบบรับชมครั้งเดียวแบบร่วมมีปฏิสัมพันธ์แบบเสริมสร้างทักษะเฉพาะต่างๆการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และแบบกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเช่นวิดีโอที่ชวนทำกิจกรรมหน้าจอที่ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการเล่นเกมการแชทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับคนเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับได้จับมือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนะครับพากันไปเดินพากันไปออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกด้วยลูกๆ ก็จะได้ห่างหน้าจอแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับมีอีกหลายๆเหตุผลในเรื่องของการดูแลจริงๆในเรื่องนี้ก็ต้องช่วยๆกันดูแลนะท่านผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะแบบใดตรงนี้จริงๆโซเชียลมีเดียถ้าเกิดไม่นับเรื่องกฎนะครับก็จะเป็นเรื่องของมันก็สะท้อนปัญหาครอบครัวอีกแหละบางทีบางครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาให้ลูกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องทำยังไงนะเพราะว่าบริบทของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางครอบครัวหาเช้ากินค่ำพ่อแม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดนะครับหาเงินมาให้ลูกเรียนนะครับทีนี้พอไม่มีเวลาให้ลูกลูกก็ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับหรือว่าก็มักจะโยนสิ่งที่ทำให้ลูกอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆได้โดยเฉพาะลูกที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอนุบาลต่างๆประถมตอนต้นอย่างเงี้ยวัยกำลังวิ่งวัยกำลังปั่นจักรยานอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปไกลๆพ่อแม่ก็แบบอยากให้ลูกอยู่เฉยๆก็ต้องโยน iPad ให้นะครับหรือว่าโยนสิ่งต่างๆให้ลูกมันไปเล่นของเล่นอะไรแล้วนะครับก็ต้องดู iPad บางทีมันก็ผมเห็นมันก็สะท้อนใจนะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่อย่างไรก็ตามผมก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่วิธีการนะครับวิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูว่ากระทรวงศึกษาธิการก็มีมาตรการอย่างไรนะครับเขาก็มีการจัดทำเป็นไทม์ไลน์เวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นเด็กไทยอีกด้วยว่าถ้าเกิดโดนแบนโซเชียลมีเดียเด็กไทยก็มีความคิดเห็นอย่างไรจะได้มีความคิดเห็นหลากหลายก็เป็นที่พูดคุยเพื่อการประเทืองปัญญากันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: เนี่ย
1: ด้วยสแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันไทยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยาเย็นนี้ที่ 92.5 ในช่วงที่2เรายังอยู่ในประเด็นของการแบนโซเชียลมีเดียกับประเทศต่างๆในเด็กและเยาวชนของประเทศนั้นๆ นะครับก็มีคำถามว่าประเทศไทยมีมาตรการอย่างไรหรือมีการแสดงท่าทีอย่างไรนะครับโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนไทยหลังสังคมมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียสกรีนไทม์รวมไปถึงคลิปวิดีโอสั้นต่อสมาธิที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระอรวงทองได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองครูและสังคมอย่างจริงจังโดยข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกก็ได้สะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนเทนต์รูปแบบคลิปสั้นอาจส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อและการเรียนรู้เชิงลึกของเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก็มีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือแพลตฟอร์มใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความท้าทายร่วมของโลกยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งครอบครัวโรงเรียนภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุอย่างน้อยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเผชิญความเสี่ยงจากเนื้อหาออนไลน์มากกว่าที่หลายคนคาดคิดทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศอาทิสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรปก็พบว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันสองด้านคือการปกป้องเด็กในช่วงวัยที่สมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่และอย่างที่สองก็คือการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตด้วยตอนนี้นะท่านฟังกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานหลัก3ด้านนะครับใน3ด้านนั้นก็มีการปกป้องคุ้มครองเด็กในช่วงวัยที่เปราะบางการสร้างสุขภาวะดิจิทัลเพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI literacy เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็แบ่งเป็น4พาร์ท4ขั้น4ขั้นตอนนะท่านฟังก็คือในขั้นตอนแรกก็คือจะจัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องของสกรีนไทม์ตามช่วงวัยโดยมีข้อมูลอ้างอิงเรียบร้อยจากข้อมูลทางการแพทย์และงานวิชาการภายใน3เดือนนะครับเขาก็จะเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนต้องมีแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือชัดเจนและสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบภายใน 3-6 เดือนนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบดูแลและก็ระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเช ชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตพร้อมจะทำสื่อความรู้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศในระยะยาวก็คือ 6-12 เดือนขึ้นไป

ื่อผลักดันมาตรการด้านเอดVerification และ Safe Mode ก็คือบัญชีที่มีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใช้อายุน้อยนะครับรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ETDA หรือ EDDA นะครับเพื่อดำเนินการกับผู้เผยแพร่สื่ออันตรายที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญภาคส่วนเข้าร่วมออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป อันนี้ผมอ่านแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะเขาก็ออกมาไม่ใช่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆนะที่เขาออกมาแล้วเขาแบนเลยว่าเขายังคิดว่าสามารถที่จะเป็นการพูดคุยได้นะครับซึ่งผมก็เชียร์วิธีทางนี้นะวิธีทางนี้นะท่านฟังเพราะว่าเป็นวิธีทางที่คือคุณจะไปโทษเด็กหรือโทษสื่ออย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดเราดูกันที่บริบทในการรับมือกับปัญหานี้เนี่ยและอย่างที่ในข่าวนี้เขาบอกไปนะครับก็คือมันจริงๆมันเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของภาครัฐเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและเป็นเรื่องของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์คือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินแก่เด็กผิดหรือแพลตฟอร์มนี้ผิดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องพูดคุยกันนะครับโดยที่จะเชิญเด็กหรือว่าเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาพูดคุยหาจุดร่วมกันให้ได้เป็นสัญญาประชาคมเพื่อออกมาตรการที่ให้มีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คือจะไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งฝั่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อหาสิ่งที่ถูกต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเรานะครับอันนี้ดีของทางกระทรวงศึกษาธิการนะทั้งฝั่งปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องปัญหาของดิจิทัลผมก็พูดย้ำอีกนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่รุ่นเด็กเจน C เจนอัลฟาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนทุกเจนที่ต้องเจอกับความรู้เท่าทันสื่อความรู้เท่าทัน AI ความสามารถในการตัดสินใจในการรับสื่อตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเราดูเวลาเกิดเหตุต่างๆเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปีก่อนท่านผู้ฟังจะเกิดจำเป็นได้จะมีเหตุที่เขาเรียกว่าการกราดยิงในพื้นที่สาธารณะนะครับตอนนั้นสังคมไทยยังใหม่มากเหตุการณ์การกราดยิงในพื้นที่สาธารณะสื่อบางสื่อตัดสินใจรายงานทั้งหมดรายงานข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงแผนการของเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรกับการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผู้ก่อการร้ายนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็วางแผนต่อไปได้เพราะดูสื่อที่บอกว่าภาครัฐจะจัดการกับผู้ก่อการร้ายคนนี้อย่างไรซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากว่าการที่สื่อแบบนี้ออกไปเนี่ยคือการที่สื่อแต่ละสื่อออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกำไรมาจากไหนกำไรของการทำสื่อมาจากเรตติ้งเรตติ้งก็คือจำนวนผู้ชมที่ดูหมายความว่าผู้ชมยังชอบอะไรตรงนี้สิ่งเหล่านี้สื่อได้ว่านะครับสื่อได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อของเรายังไม่ได้สูงขนาดนั้นในเหตุการณ์ณหลายปีณตอนนั้นนะครับซึ่งเมื่อเวลานั้นผ่านมาสังคมไทยก็บริหารจัดการกับความรู้สึกตรงนี้หรือว่าความสามารถในการถ่ายทอดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสื่อต่างๆก็มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นกสทช.ก็ออกมาตรการเตือนอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการข้ามเส้นกันไปนะท่านฟังเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคมจริงๆการรู้เท่าทันสื่อหรือว่าการรู้เท่าทันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการรู้เท่าทันเนื้อหานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กจริงๆเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งแต่คนเด็กยันคนแก่เลยตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้ดังที่ผมได้เปิดไประหว่างนี้

0: ครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ยินสปอตโฆษณาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งในโลกอนาคตนั้นทักษะเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรและเมื่อเรามีความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็จะสามารถรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการผมหยิบสถิตินะครับเกี่ยวกับเด็กทีนี้เขามีการไปสำรวจเด็กเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า16ปีว่าถ้าเกิดมีมาตรการแบบการแบนออกมาเนี่ยเด็กไทยรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของประชาไทยซึ่งเรียบเรียงจากทางเว็บไซต์ Locket Media Lab ที่เขาเก็บสถิติอีกทีนะครับโดย Rocket Media Lab นะครับร่วมกับมูลนิธิ Pat to Health สำรวจพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และปวช1ถึง3จำนวน 1,777 คนพบว่า 79.91% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่ออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแล้วนะครับแต่ผลสำรวจของเด็กไทยนั้นพบว่านักเรียนกว่า1,000คนอันนี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายลักษณะนี้นะครับและก็มีสัดส่วนในการไม่เห็นด้วยถึง 89% เลยนะครับโดยเด็กไทย 79.91% อย่างที่ผมได้เรียนนะครับไปให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเราผมพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายนะบางทีเราจะตัดสินใจมาตรการใดๆก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งข่าวทางกระทรวงศึกษาธิการที่ผมได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้ที่จะเป็นกระทรวงที่อยู่ดีมาปิดปากแบนอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับและถ้าเกิดมีการแบนเกิดขึ้นตัวแทนของเด็กไทยที่อยู่ในสถิติที่มีการสำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกเด็กมาเลเซียเด็กออสเตรเลียก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับการที่อยู่ดีๆขาดเสรีภาพในการใช้สื่อครับแต่อันนี้ก็ต้องเวทกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าจะถ้าเกิดเลือกวิธีนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเกิดเลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่เลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียก็คืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆสำหรับคำตอบอันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรคืบหน้าผมก็จะมานำเสนอในรายการยันนี้ที่ 92.5 ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติที่ทั้งสังคมเราต้องพูดคุยกันจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น่าสนใจคือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเดินหน้าจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับและอันนี้ผมเสริมเล็กน้อยก็คือเด็กไทยในปัจจุบันใช้ AI ในการทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกผมเนี่ยก็ยังใช้ AI ในการทำงานแต่ว่าการใช้ AI ในการทำงานนั้นคือเราใช้ AI ในการช่วยเหลือในการทำงานแต่ว่าการคิดประเด็นข่าวการคิดประเด็นรายการอะไรอันนี้เราคิดเองแต่ว่า AI นั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้นเวลาเราทำข้อมูลข่าวเราทำข้อมูลรายการอย่างที่ผมทำวันนี้เนี่ยผมก็ต้องหาอ้างอิงก็ต้องมีอ้างอิงที่ชัดเจนว่าการอ้างอิงอันนี้มีเป็นอ้างอิงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาออกรายการหรือว่ามาออกข่าวถ้าเกิดอ้างอิงเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนี่อันนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องของความน่าเชื่อถือในข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในปัจจุบันเด็กไทยนั้นใช้ AI ในการช่วยสรุปเนื้อหาถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 18.68% อันนี้ผมก็ช่วยเหมือนกันในการสรุปเนื้อหาค้นข้อมูลทำรายงาน 18.14% แปลภาษา 17.45% ช่วยคิดไอเดียโครงงานนะท่านผู้ฟัง 14.09% ตรวจงานก่อนส่งครู 9.98% โยนโจทย์การบ้านให้ AI ช่วยตอบ 9.47% นะครับและทำ presentation 7.84% โอ้โหโยนการบ้านให้ AI ช่วยตอบเลยนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ควรทำในการหาข้อมูลช่วยเนี่ยอันนี้จะควรทำแต่อยู่ดีๆโยนการบ้านให้ AI ทำให้เลยอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นด้านที่ไม่ดีนะครับที่ก็มาถึงช่วงท้ายรายการครับวันนี้ผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศชนาญวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่าเวลเนสในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แต่กิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยครับหลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์ห่วยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49 ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทางด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมส่งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา 13:00 น.ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,012 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณศักดิ์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะออกประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่าน รายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาคนที่มาการจังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือผู้ภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้ความชอบอยู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นผู้สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นผู้สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี้
5: ด้านนายภาริชวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยล้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลตรัพรมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสงดำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายกิติพัฒน์ไทยทรงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอยอ12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
11: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรณภไกรศรีสวทตรังรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากไกลไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถูเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซอกซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลง65%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.7 เมตรและเวลา9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าว ดลยาวารีเดชใจและชลธรสัญญาอ่าน
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
15: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
12: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

สวัสดีครับแฟนรายการภูเก็ตเรดดี้บริทัศน์ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับดีเจโจ๊กกี้กันอีกแล้วนะครับในทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีจนถึงเวลา 20:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้นะครับหากเราเดินไปทางไหนในภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะตามแผงผลไม้ข้างทางเราจะเริ่มเห็นผลไม้สีเหลืองทองอารามนะครับวางเรียงรายกันเต็มไปหมดที่โจ๊กพูดถึงนี้ไม่ใช่มะม่วงและไม่ใช่ทุเรียนครับใช่ครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าสับปะรดภูเก็ตครับซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนที่สับปะรดภูเก็ตจะออกผลผลิตมากที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดในรอบปีเลยครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าสับปะรดบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะหมายถึงว่าสับปะรดภูเก็ตไม่เหมือนกับสับปะรดทางประจวบหรือว่าไม่เหมือนกับสับปะรดทางนครนะครับหรือก็ไม่เหมือนกับสับปะรดทางเชียงรายด้วยเหมือนกันนะครับความที่ไม่เหมือนกันนี้แหละครับทำให้สับปะรดของภูเก็ตนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าสินค้า GI นั่นเองฮะสินค้า GI มีความสำคัญอย่างไรการที่เราได้เป็นสินค้า GI นั่นหมายถึงว่าเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นฮะมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะฮะซึ่งความเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสับปะรดภูเก็ตนั่นก็คือการที่เนื้อสับปะรดเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอการสีจะไม่เป็นดำดำเหลืองขาวด่างๆและแบบนี้นะฮะรสชาติก็จะหวานแล้วก็เนื้อสัมผัสก็จะกรอบนะฮะมีกลิ่นหอมเฉพาะของสับปะรดภูเก็ตซึ่งจะกลิ่นจะแรงมาหน่อยนะฮะและที่เด็ดสุดเลยครับนั่นก็คือแกงมันก็กินได้ครับถึงแกงสับปะรดก็กินได้นั่นบอกเลยว่าตอนเด็กๆนะเวลาที่บ้านถ้าเกิดว่ามีการปอกสับปะรดสิ่งแรกที่โจ๊กไปแย่งชิมกับคนอื่นก่อนเลยกับพี่น้องคนอื่นก่อนเลยนั่นก็คือแกงสับปะรดครับเพราะว่ามันจะกรอบๆแล้วก็ไม่กัดลิ้นด้วยนะฮะแล้วท่านผู้ฟังชอบกินแกงสับปะรดไหมฮะถ้าใครไม่เคยลองกินแนะนำนะฮะให้ลองดูนะครับเหตุผลที่สับปะรดภูเก็ตมันมีลักษณะที่จำเพาะแบบที่จกกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นเพราะว่าสภาพดินของเกาะภูเก็ตนะครับมีความเป็นกรดอ่อนๆ นั่นเองคือด้วยความที่เราเป็นเกาะเนาะแล้วก็น้ำทะเลมันก็จะมีการเข้าถึงบ้างคือพอเราชั้นใต้ดินเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำทะเลมันแทรกซึมมาถึงไหนนะครับมันก็ทำให้ดินมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ นะครับแล้วก็ภูมิอากาศบ้านเรามันก็เป็นแบบฝนตกชุกแล้วก็แดดแรงเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดแรงอีกนะครับมันเลยทำให้สับปะรดนะฮะมันเลยต้องสะสมน้ำตาลแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นกว่าที่อื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสับปะรดก็หนีตายเหมือนกันนะครับซึ่งสับปะรดภูเก็ตตีเองนะฮะได้ชื่อฉายาว่าเป็นราชินีผลไม้เมืองร้อนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโจจะพาคุณผู้ฟังไปบุกสวนกันเลยแล้วก็บอกวิธีในการเลือกสับปะรดฉบับของคนภูเก็ตแท้ๆเลยนะครับว่าเลือกสับปะรดแบบไหนถึงจะได้ลูกที่หวานฉ่ำที่สุดนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

ลับมาพบกันต่อนะครับกับเรื่องของสับปะรดภูเก็ตครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปถึงแหล่งปลูกสับปะรดภูเก็ตกันเลยนะครับซึ่งแหล่งปลูกสับปะรดภูเก็ตที่ใหญ่และดีที่สุดนะฮะบอกเลยว่าเราต้องพุ่งไปที่อำเภอถลางบ้านเราเลยครับเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับว่าในอำเภอเมืองก็ไม่ค่อยมีที่ดินแล้วนะครับที่จะสำหรับในการทำเกษตรกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือในเขตอำเภอกระทู้นะครับก็จะเริ่มเป็นเมืองที่ขยายออกไปแล้วอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ในภูเก็ตเราก็เลยจะเหลือที่แถวอำเภอถลางนะครับที่จะยังเป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดขนาดใหญ่ได้อยู่นะครับนอกจากตรงบริเวณถลางเนี่ยมันก็จะมีพวกแถวป่าครอกนะฮะแถวศรีสุนทรเทพสักตรีรวมไปถึงไม้ขาวด้วยนะครับซึ่งวิถีชาวสวนที่นั่นยังคงมีความพิถีพิถันปลูกสับปะรดกันแบบดั้งเดิมนะฮะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่นะครับโจก็จะเห็นว่าเขาก็จะปลูกสับปะรดแซมกับแปลงสวนยางที่ต้นยางยังไม่สูงมากนักคือเหมือนกับการปลูกสับปะรดเพื่อไปบังคลุมหน้าดินไม่ให้ดินมันแห้งแล้งเพราะว่าต้นยางตอนต้นมันเล็กมันก็ต้องการน้ำพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าโจ๊กจะมาบอกวิธีการเลือกสับปะรดฉบับคนเกาะแท้ๆให้นะครับซึ่งการเลือกสับปะรดนั้นไม่ยากเลยครับในฉบับของคนภูเก็ตนะครับเวลาที่ทุกท่านไปยืนหน้าแผงผลไม้หรือว่าร้านที่เขาขายสับปะรดภูเก็ตนะฮะจำ3ข้อนี้ไว้เลยครับนั่นก็คืออันแรกต้องดูตาครับตาที่ว่านี้ไม่ใช่ตาพ่อค้าแม่ค้านะตาที่ว่านั้นก็คือตาสับปะรดนั่นเองนะครับก็ไปดูตาสับปะรดนะครับตาจะต้องขยายใหญ่เต่งตึงนั่นหมายถึงว่าสับปะรดผลนั้นที่คุณถือมาดูแล้วตาใหญ่เต่งตึงเนี่ยกำลังแก่จัดแล้วก็หวานเต็มที่แล้วนะครับนอกจากดูตาแล้วนะครับเรายังต้องมาดมกลิ่นด้วยครับเราต้องก้มลงไปดมดูว่ากลิ่นที่โชยออกมาจากผลสับปะรดนั้นเป็นแบบไหนถ้ามีกลิ่นแรงแสดงว่ายังดิบโทษทีครับกลิ่นแรงมันยังดิบไม่ได้แรงมากๆมันคืองอมครับอันนี้โจก็เทสดูว่าท่านผู้ฟังยังฟังโจอยู่ไหมนะครับกลิ่นแรงมากๆมันคืองอมครับไม่แรงมากๆของจกมันก็คือกลิ่นแรงเหมือนเหล้าครับคล้ายเหล้าแล้วมันคืองอมมากๆใครอาจจะชอบกินงอมๆก็อารมณ์นี้ไปได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็วางเลยครับแล้วก็หยิบมานะครับถ้าดมมาแล้วไม่มีกลิ่นเลยก็คือก็ดิบครับอันนี้ก็ดิบก็คือมันก็ยังไม่พร้อมทานเนาะเดี๋ยวเรียกกันว่าสับปะรดอ่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นโชยมาจางๆดมแล้วมีกลิ่นจางๆเนี่ยมันเลยลูกนั้นแหละเอาเลยกลิ่นจางๆตาขยายใหญ่แต่งตึงเต็มที่นะฮะเอาเลยเอาลูกนั้นได้เลยครับรับรองอร่อยแน่นะครับแต่ถ้าจะให้แน่กว่านั้นต้องเคาะฟังเสียงด้วยฮะเคาะเหมือนทุเรียนเลยครับเคาะเอานิ้วดีดป๊อกป๊อกปะปะปะถ้าเสียมันแน่นแน่นแห้งแห้งนะครับแสดงว่ามันกรอบเนื้อแห้งได้แรงออกแน่นอนฮะแต่ถ้าเสียงเคาะแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยหลวมครับแสดงว่าเนื้อมันฉ่ำน้ำเกินไปและอาจจะนิ่มเกินกินก็ได้นะครับนี่นะครับคือเคล็ดลับในการเลือกสับปะรดฉบับคนเกาะนะครับสุดสัปดาห์หน้านะครับลองแวะไปอุดหนุนชาวสวนถลางแล้วลองกลับมาวิธีในการดูกระสับปะรดที่โจ๊กได้บอกไปนะครับดูว่าได้คุณภาพสับปะรดตามที่คุณต้องการหรือไม่แล้วก็วิธีนี้ได้ผลหรือไม่ครับ

มาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับเราก็ยังคงอยู่กับสับปะรดภูเก็ตนะครับเพราะว่าสับปะรดภูเก็ตไม่ได้มีที่แค่อร่อยตอนออกกินสดๆนะครับแต่มันคือวัตถุดิบชั้นเลิศในก้นครัวเลยครับเมนูคลาสสิกที่คนภูเก็ตเลิฟที่สุดและต้องมีตลอดนะครับนั่นก็คือแกงส้มสับปะรดภูเก็ตใส่ปลานะครับรสชาติของแกงมันก็จะมีความเปรี้ยวหวานธรรมชาติจากเนื้อสับปะรดนะครับซึ่งมันเข้ากันได้ดีนะครับกับความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงส้มหรือแกงใต้ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังนิยมนำไปเป็นผัดสับปะรดใส่กุ้งสดหรือผัดสับปะรดใส่ปอดหมูนะครับหรือแกงคั่วหมูสับปะรดนะครับแล้วก็ยังมีแกงสับปะรดอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มส้มหรือใดๆอีกเยอะเลยครับซึ่งสับปะรดเนี่ยก็อยู่ในวิถีอาหารของคนภูเก็ตมาอย่างเนิ่นนานเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเดินไปแถวย่านเมืองเก่าในวันแบบที่ฝนโปรยโปรยแบบนี้นะครับก็จะมีบางร้านคาเฟ่ในตึกที่โนยูโรเปียนในตรงย่านเมืองเก่านะครับบาริสต้าหลายๆคนหรือว่าบาร์เทนเดอร์หลายๆคนนะครับก็จะนำสับปะรดนะครับมาเป็น อาหารหรือว่ามาเสิร์ฟร่วมกับเครื่องดื่มนะครับก็อย่างเช่นบางร้านนะครับก็จะทำเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะครับนำสับปะรดภูเก็ตสกัดเย็นนะครับมาผสมกับกาแฟมันก็จะมีอย่างที่รู้จักมีกาแฟส้มกาแฟน้ำมะพร้าวตอนนี้ก็มีกาแฟน้ำสับปะรดด้วยนะครับก็จะให้รสชาติไปอีกแบบเลยนะครับโจ๊กได้ไปลองดูแล้วครับเพราะว่าสับปะรดเนี่ยเขาจะเอาไปสกัดเย็นผสมกับกาแฟโคลบริวนะคะแล้วก็สเปรย์ด้วยผิวส้มเล็กน้อยนะครับบอกเลยว่าทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นมากนะฮะมันได้รีเฟรชมากยิ่งกำลังนั่งคิดแล้วว่าเดี๋ยวถ้าแดดออกแล้วเนี่ยจะไปทานอีกรอบนึงจะรู้ว่าแดดร้อนๆทานแล้วมันจะเฟรช

ดีกว่าเดิมไหมนะครับนอกจากนี้นะครับในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับสับปะรดเองก็มีเอนไซม์บูมิเลนนะฮะสูงมากซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันก็จะช่วยย่อยโปรตีนอย่างที่หลายๆท่านรู้กันนะฮะว่าอยากจะตุ๋นเนื้อให้เปื่อยไวก็ใส่สับปะรดลงไปตุ๋นด้วยนะครับมันก็จะมีเอนไซม์ตัวนี้ไปช่วยทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอนไซม์บูมิเลนนี่เองยังต้านการอักเสบในร่างกายเป็นอาหารที่เป็นยาชั้นดีเลยครับเดี๋ยวเอาละครับก็เดี๋ยวเราแวะมาคุยกันเรื่องสับปะรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงพ่อๆกันก่อนนะครับ

กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริพัฒน์กันแล้วนะครับคืนนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องสับปะรดนะครับนั่นก็เพราะว่าโจ๊กก็อยากให้ทุกท่านนะครับหันมาทานผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลอย่างสับปะรดภูเก็ตนี่แหละครับนอกจากจะได้ทานของที่อร่อยที่สุดแล้วสดที่สุดด้วยและที่สำคัญสับปะรดภูเก็ตเองก็มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดเช่นกันครับสิ่งสำคัญของมันก็คือมันช่วยเป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องชาวสวนในชุมชนของเราเองครับโดยที่ไม่ผ่านคนกลางครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ creative economy นะครับมันเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้แหละครับเริ่มจากก้นครัวในบ้านเราการเลือกซื้อของดีของภูเก็ตการนำวัตถุดิบพื้นบ้านมาต่อยอดสร้างมูลค่ายิ่งตอนนี้นะครับภูเก็ตเราเปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือสายเวลเนสนะครับการเสิร์ฟน้ำสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ 100% ในการต้อนรับผู้ที่มาเยือนนะครับหมายถึงในส่วนของร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะครับหรือในสปาต่างๆร้านที่มีการให้บริการลูกค้านะฮะแบบนี้นะครับมันก็แสดงถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นการสร้างความประทับใจนะครับที่แสดงถึงอัตลักษณ์และความใส่ใจของเราเลยครับคืนนี้ก่อนนอนนะครับหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนไปทำงานนะครับลองแวะซื้อสับปะรดภูเก็ตติดบ้านไว้สักลูกนะครับแช่ตู้เย็นไว้ทานตอนอากาศร้อนๆรับรองว่าดีต่อใจแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แบบนี้นะครับคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริพัฒน์โดยดีเจโจ๊กกี้นะครับโจ๊กและทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์เวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.นะครับทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้สำหรับท่านคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บดราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคพจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและส่วนการเรียนรู้อัลกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปพระพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคม ครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางนายอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์ ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลพงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตายเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวัสดิ์คโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
2: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
4: โดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายนันทพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของ

0: ที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตากฟ้าและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียบผ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจัดค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี
3: ้นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒน

0: และเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่า4%และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจาก87%ในปีนี้เป็น89%ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่ว วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาล2โอเวอร์พาร์215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้อภังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาร์219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3สยุทธพงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมกเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอเรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้อัพพื้นใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนคิดไว้ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอเรสต์ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟไวท์อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยา โหถะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชลธรจัญญา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยหยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและตามมาด้วยท่านประธานาธิบดีปูตินรัสเซียก็มาเหมือนกับว่าหัวกระไดหน้าบ้านปักกิ่งไม่แห้งเลยทุกคนอยากมาเจอท่านสีจิ้นผิงทั้งนั้นและนี่อาทิตย์หน้าท่านสีจิ้นผิงก็จะไปเที่ยวเปียงยางเกาหลีเหนือเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์กับท่านคิมจองอึนสงครามอิหร่านยังดำเนินอยู่สงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่5บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆไม่ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดินเหมาไถไปแล้วกี่โลครับ
2: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
1: โควิด19ทำให้เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
1: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่ทันสมัยมากไม่ใช
2: ่ทันสมัยมากวันนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถไอ้รถบ้านผ่านนะ
1: โอ้
2: เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณผู้ชมผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
1: ใช่
2: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณพี่ชายมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
1: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเราเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้วว
2: ันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเออเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
1: อาหารการกินอร่อยมากใช่ไหม
2: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคย เห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณวิ
1: ชัยใช่โอ้
2: อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
1: ใช
2: ่แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้หลายพันหลายหมื่นชนิดคุณวิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุด
1: คนเราก็เคยชิมอาหารตอนใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่หอยหลำแต่จู่ฮกเกี้ยนนี่ส่วนไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนนะสินะ
2: ใช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลของกวางตุ้งนี่ของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
1: ใช
2: ่คุณฤชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
1: ครับครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: เออรู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
1: จริงไหม
2: เออจริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าเอออยู่ชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
1: เหรอเพราะอะไรเพราะอะไร
2: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
1: หมูแดงเป็นย่าง
2: เป็นย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
1: โอ้โห
2: โอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเอี้ยวไปแล้วมันดังก๊อบก๊อบอ่ะ
1: โอ้โ
2: หอันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้มองรับประทานไปเยอะนะ
1: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
2: ประมาณ2กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เอาล่ะอินอาหารมากชอบกิน
2: ใช่ใช่คือผมนี่เป็นคนที่เป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคนสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนเนี่ยแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณวิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: อ๋อเหรอ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ
2: 60สมัยก่อนนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเค
2: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าไอ้ดูคลิปป่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรก็คนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์ทุกอย่าง
2: เช่นบอกว่าตุรกีเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางเนี่ยคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
2: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอเรียกทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ช่วงเวลานะสง
2: ครามเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ใน รถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยัง
2: มี
1: เน็ตไวไฟ
2: เออนี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์อะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากมากของมากมากเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ต้อง
2: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
2: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งนะแล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ
1: เอ้ย
2: ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
2: วันนี้ผมเห็นแล้วรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
2: ่ที่รัฐบาลมองว่าดี
1: ผ
2: ู้ใหญ่คิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: 1,400 ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
2: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหเรที่สุด
2: ทั้งหมดไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
2: อีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
2: เกือบ5ล้านล้านหรือ1 3.8 บวกอีก1
1: ก็ 4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
2: มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออันนั้น
2: เพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโรด
1: BRI หนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งนี
2: ้สิบกว่าปีแล้วคราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
2: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผลิตมากไปโอเวอร์แคปาซิตี
2: ้ก็การที่ว่าผลิตแล้วมันเหลือผลิตมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
2: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับเงินของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
2: ก็ไม
1: ่ไม่แ
2: รงออนไลน์ก็ขายออนไลน์แล
1: ้
2: วเขาขายออนไลน์พอไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช่
2: มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วก็ไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุนอะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็น

0: ี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก
1: ่ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
0: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: นี่คือปัญหา
0: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ที่อื่นไม่มีการขายอะไรเราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมเนี่ยอย่างสิงคโปร
1: ์
0: ในเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
0: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบ international เขานับถือจีนล่ะว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอ้โครงการ The One Belt One Road ไว้จีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซ็งยี
1: ่
0: วันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่แกจะถามคุณมุกกลมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนมันเลย
0: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะในรายการเดี๋ยวลองกดผมว่าตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามาอย่างไร
0: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: ดูอูจีแล้วนะอูจีแล้ว
0: แล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าสนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
0: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้อนเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตา
1: แว่นตา
0: แว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณสุริชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
0: ร่วมทุน
1: เราไม่ได้ทุนอ่ะ
0: มีเรามีที่ดินนะ

0: เราก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรต่ออะไรกันอยู่ไหมมันตั้งสมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
0: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโดงแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
0: จ้ะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณวิชัยมีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะว่าเขาก็มาขอ BOI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนมันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
0: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
0: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google เช็คจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไห
1: ม
0: ฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
0: ่แต่ด้วยการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได้คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่นะไม่มีทุกคนนะ
0: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลาดจีนมาลงทุนซื้อที่อมตะนะ
1: เรา
0: จะมีเปอร์เซ็นต์ลด
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี
0: ้และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
0: าไปทำอะไรบ่มั่วไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้แล้วทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้ของแฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะได้เช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คได้
0: อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือครับแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: โอ้โห อีกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้นะครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลูกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรสัญญาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy
5: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ Wellness Hub อย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
6: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4/2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569อาทิตย์การวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรตัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พระเปี่ยมดังแสงทองมาส่งราพวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลลินบริบาลทุกสถานแท้ซองพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรับชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1: ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHzขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
2: ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่รายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาที่จะได้มาชี้แจงแสดงไขให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังตามสมควรแก่เวลาคำว่าโอคะเนี่ยโอคะเนี่ยก็คือห่วงน้ำโอคะคือห่วงน้ำห่วงน้ำเนี่ยถ้าพูดถึงทะเลก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าเป็นแม่น้ำลำธารก็จะมีขนาดได้กว่าถ้าเป็นมหาสมุทรก็จะมีความใหญ่ความกว้างความยาวกว่าเพราะโลกใบนี้ประกอบไปด้วยพื้นดินหนึ่งส่วนแต่ถ้ารวมๆกันทุกทวีปนะมี5ทวีปพื้นดินรวมกันแล้วแค่หนึ่งส่วนพื้นน้ำถึงสามส่วนเพราะนั้นในเมื่อพื้นดินเป็นแค่หนึ่งส่วนก็มีประมาณน้อยพื้นน้ำมีประมาณมากกว่าในเมื่อพื้นน้ำมีประมาณมากกว่าเนี่ยพื้นดินยังไงก็ต้องจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นน้ำถ้าพื้นน้ำอยู่สูงกว่าเราก็จะอยู่กันอย่างไรเพราะเราก็อยู่บนเปลือกโลกด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นคำว่าโอคะหรือห่วงน้ำเนี่ยถ้าในภาษาทางโลกเราเข้าใจว่าน้ำแต่ถ้าเป็นภาษาทางธรรมท่านพูดถึงกิเลสที่ท่วมทับจิตใจปุถุชนให้จมอยู่เปรียบเหมือนจมอยู่ในห่วงน้ำลึกไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมารับแสงสว่างแห่งธรรมได้เพราะนั้นถ้าพูดถึงในทางธรรมะเนี่ยหมายถึงไม่ว่าจะเป็นอุปกิเลสหรือกิเลสต่างๆที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองที่มันห่อหุ้มครอบคลุมท่วมทับจิตใจปุถุชนก็คนธรรมดาปุถุชนก็คือคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเราไม่มีโอกาสได้ฟังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเนี่ยจิตใจของเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับการงานภาระธุระต่างๆมากมายที่เราได้รับผิดชอบในชีวิตประจำวันเพราะนั้นจิตของปุถุชนเนี่ยจึงถูกท่วมทับให้จมอยู่ในห่วงน้ำลึกก็เพราะมาจากคำว่าโอคะก็คือห่วงน้ำในเมื่อเราถูกกิเลสครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็จะไม่เปิดรับแสงสว่างแห่งธรรมเพราะเราจมอยู่ ในใต้ก้นบึ้งของมหาสมุทรแสงสว่างก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นโอปมาเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสโอคะเอาไว้สี่อย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่ากามโอคะโอคะคือกามก็คือกามคุณทั้งห้านั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่เรียกว่ากามคุณกามคุณเนี่ยเราบริโภคกามไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานข้าวรูปเสียงกลิ่นรสฟังเพลงไพเราะสิ่งของต่างๆเข้าของเครื่องใช้เราบริโภควัตถุที่เรียกวัตถุกามโดยอาศัยกิเลสกามกินอยู่ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยจึงเป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่ากามโมฆะที่เรียกว่าโอฆะคือกามกามคือห้องน้ำคือกามสองพระโอฆะโอฆะคือพบก็คือที่อยู่ที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างเช่นตึกรามบ้านช่องเลือกสวนไร่นาถิ่นฐานต่างๆที่เราได้บังแดดบังฝนบังลมเป็นที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าบ้านพบก็คือที่อยู่ส่วนอย่างที่สามก็คือทิฏโฐคะก็คือโอคะคือทิฏฐิคือความเห็นความเห็นอย่างที่สี่ก็คืออวิโชคะโอคะคืออวิชชาสี่อย่างนี้ที่ว่าโอคะโอคะก็คือห้องน้ำห้องน้ำอุปมาเหมือนกับกิเลสนั่นแหละที่คอยทุ่นทับเรากามโอคะหรือว่าโอคะกามคอยท่วมทับจิตใจเราให้หมกมุ่นหลงไหลบันเทิงเรืองลมอยู่กับกามคุณนะกินเที่ยวเต้นรำกันสนุกสนานมีข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆก็เสาะแสวงหาสรรหากันมาบำรุงบำเรอจิตของใจของเราบำรุงบำเรอกิเลสของเราให้ตกอยู่ในธาตุตกเป็นธาตุของวัตถุวัตถุก็อยู่เหนือจิตใจสามารถขอกรรมทำเขียนได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินจะทำยังไงอยากจะได้สิ่งของที่เราต้องการเราก็ต้องไปเที่ยวไปปล้นไปจี้ไปเอาของคนอื่นมาโดยที่ไม่ใช่ของเราโดยมิชอบเพราะใจเราถูกวัตถุมันครอบงำพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ากามกิเลสและกิเลสกามมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใจเราเนี่ยหมกมุ่นหรือถูกทับถูกข่มถูกกดให้จมอยู่เพราะนั้นถ้าเราจะข้ามจากโอคะแห่งห้วงกามได้เนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรก็คือการเจริญเนคขมะนั่นเองการที่เราเจริญเนคขมะเนี่ยเพื่อจะทำให้เราเนี่ยผลขึ้นมาพ้นจากห้วงน้ำที่มันท่วมทับใจของเราได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากามโมฆะมันก็เหมือนกับน้ำที่คอยท่วมทับเราเหมือนกิเลสที่คอยดึงคอยรั้งเราให้อยู่ในกามคุณทั้งห้าในเมื่อกามคุณทั้งห้าครอบงำจิตใจผู้คนแล้วเนี่ยผู้คนก็ตกเป็นทาสของวัตถุที่เรียกว่าวัตถุกิเลสก็มาจากใจของเราเนี่ยมาจากกามกิเลสมาจากจิตใจที่ตกเป็นทาสของวัตถุตักใจของเราก็มาจากใจของเราเนี่ยไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาก็เลยตกเป็นทาสของมันเพราะนั้นถ้าเราจะพ้นได้ก็คือถือการในคัมมะคือการออกบวชนั่นเองการสละละสิ่งของต่างๆทั้งโลกเพื่อจะทำให้จิตใจเราได้ใสสะอาดเป็นเครื่องแก้ของกามโมฆะพวกนั้นคือกามส่วนอย่างที่สองก็คือพระโวภะโอพวกนั้นคือพบคือที่อยู่ของเราเพราะที่อยู่ของเราเนี่ยต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการปรับปรุงต้องมีการแก้ไขเพราะว่าการปฏิสังขรณ์นั้นเป็นของยากเดี๋ยวหลังคารั่วบ้างเดี๋ยวสีลอกสีลั่นบ้าง ที่อยู่อาศัยของเราเราก็ต้องมีการดูแลมีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงเสริมเติมเคยได้ขนาดนี้เอาขยายให้มันใหญ่หน่อยมันไม่มีความสิ้นสุดของธรรมชาติของจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องมีการพัฒนาในด้านของความต้องการของเราเราจึงถูกท่วมทับในจิตของปุถุชนถูกท่วมทับโดยความเป็นผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองโอคะก็คือห้องน้ำคือภพเนี่ยพระโอคะเนี่ยคือภพก็ที่อยู่หนึ่งไม่มีนะมีสองบางทีก็มีหลายที่หลายแห่งดูแลกันไม่หวัดไม่ไหวบางทีก็จำไม่ได้ว่ามีที่ไหนบ้างมีเยอะจนจำไม่ได้แล้วพอเรามีมากมายจนเกินความจำเป็นแล้วเนี่ยจริงๆเราอยู่ได้แค่บ้านหลังเดียวนะจะไปอยู่ที่เดียวอะไรหลังยังไงก็อยู่ไม่ได้แต่ความพอนะความพอดีความพอเพียงมันไม่มีในใจของเราเราก็เลยจมปลักอยู่ในโอคะนะพระโอคะนั่นคือภพนะภพคือที่อยู่ของเราอยู่ในชาติกำเนิดของความเป็นมนุษย์ถ้าว่าก็ว่าก็คือมนุษยสมบัตินั่นเองถ้าเรายังดีพอใจในเพชรนินจินดาเข้าของเงินทองลูกสวนไร่นาช้างม้าวัวควายอันเป็นของเรามันก็คอยเรึงรัดเหมือนกับโซ่มันก็เชือกที่พันธนาการของไม่ให้เราไปไหนได้จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าบุคคลผู้เล็งเห็นผู้สดับรับฟังว่าชีวิตของเรามีชีวิตไม่ถึง100ปีเดี๋ยวเราก็ตายแล้วสมบัติที่เราสั่งสมเสาะแสวงหามาช่วยชีวิตเรานำจิตตัวไปได้หรือเปล่าก็นำจิตตัวไปไม่ได้อยากให้วกกลับเข้ามาดูตัวเองกิจการต่างๆก็เอาจิตตัวไปไม่ได้ก็ต้องส่งให้คนรุ่นต่อไปดูแลรักษาสืบไปเราไม่อยู่แล้วเราไปที่ใหม่แล้วเราย้ายบ้านแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์สมบัติที่เรามีเนี่ยถ้าคนเรามีปัญญาคนเรามีความรู้คนเรามีความเข้าใจมีผู้รู้แนะนำว่าสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เรานำไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวติดจิตวิญญาณของเราไปได้ก็คือบุญกุศลนั่นเองถ้าเรามันทำบุญมันสร้างกุศลเนี่ยอาตมาก็จะบอกให้ญาติโยมว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นอมตะที่จิตตัวจิตใจเราไปไม่ว่าเราจะเกิดพบไหนภูมิไหนสิ่งที่เราได้ทำไว้ก็จะจิตตัวจิตใจเราไปบางทีญาติโยมมาวัดเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำมีผลไม้รากไม้มีขับมีแกงมีสิ่งของต่างๆอาหารหวานข้าวอันปราณีตนำมาถวายพระเนี่ยถามว่าบุญคืออะไรโยมโยมขับรถมาเอาของลงจากรถหิ้วบิณฑบาตบ้างหิ้วถุงหิ้วอะไรมามากมายมาทำบุญแล้วโยมรู้ไหมบุญคืออะไรแล้วโยมรู้ไหมโยมทำแล้วโยมจะได้บุญไหมบางคนตอบไม่ได้นะก็คือรู้ตอบได้ก็คือทำบุญนั่นเองอาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้บุญที่เข้าใจในความเข้าใจของโยมคืออะไรโยมตอบไม่ได้ถ้าโยมตอบไม่ได้อาตมาจะพูดให้ฟังการที่เราเอาของมาถวายพระนะเสื้อสิ่งของมาข้าวปลาอาหารต่างๆนะอันปราณีตเนี่ยมาถวายให้พระได้ครบได้ฉันเนี่ยเพื่อให้ได้บุญบุญก็คือความสุขนั่นเองมันก็คือความสุขทางใจอุปมามันกับน้ำที่คอยชำระล้างใจเราให้ใสสะอาดถ้าเรามาวัดเอาสิ่งของมามากมายเลยจิตใจเรายังมีเจือปนด้วยแต้มแต้งแต้มแต่งด้วยสีต่างๆไม่เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุญนะญาติโยมเรามาวัดเรามาทำบุญเนี่ยไม่ต้องถึงบุญจริงๆทำแล้วจิตใจมันได้ปลดปล่อยปลดเปลื้องจิตใจมันสะอาดขึ้น จิตใจมันถูกขัดเกลาขึ้นเนี่ยพอจิตใจมันใสสะอาดขึ้นแล้วเนี่ยจึงจะถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องไม่ใช่สักแต่ว่ามาทำบุญไปทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นู่นไปที่นู่นที่นี่มาที่มาคุยมีพระมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างที่สอนให้เราเนี่ยได้ชำระล้างใจของเราบ้างในเมื่อเราปรับปลื้มใจในฐานของเราแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นบุญเราปรับปลื้มใจแล้วเนี่ยชื่นใจยินดีเกิดโสมนัสทางจิตใจแล้วก็เนี่ยแหละเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยชำระล้างใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์พระใจเราบริสุทธิ์เกิดจากการให้ด้วยความเต็มใจให้แล้วปรับปลื้มใจให้แล้วสุขใจให้แล้วอกอิ่มใจนั่นแหละเป็นบุญโยมนี่คือที่มาของสิ่งที่ญาติโยมได้มาทำบุญทุกวันพระก็ดีหรือวันธรรมดาก็ดีหรือบางทีวันเกิดก็ดีไปชวนกันมาทำบุญวัดโน้นทำบุญวัดนี้พระท่านไม่ได้บอกที่มาที่ไปที่โยมมาทำบุญที่จะมาถามเลยถวายสังฆทานหิวมาแต่ไกลเลยเพื่อมาทำอะไรมาทำบุญถ้าโยมรู้ไม่บุญคืออะไรไม่รู้รู้ว่ามาทำบุญอย่างเดียวนี่แหละชาวพุทธของเราไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่ค่อยได้ฟังหรือไม่มีเวลาเพราะนั้นเรามีโอกาสได้มีโอกาสได้มีเวลาฟังมีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้การสาธยายการชี้แจงแสดงเรื่องบุญที่เรามาทำกันหลายปียังไม่รู้เลยบุญคืออะไรบุญก็คือธรรมชาติของน้ำที่ชำระล้างจิตใจของเราเนี่ยให้ใสบริสุทธิ์นี่แหละจึงจะเรียกว่าบุญถ้าเจริญใจของเรามาทำบุญแล้วยังขุ่นมัวยังดูผู้อื่นแล้วทำน้อยกว่าเราทำไม่ปราณีตกว่าเราสิ่งของก็ไม่ดีกว่าเราเรายังดูแคลนยังดูผู้อื่นอยู่นั่นใจเราไม่สะอาดนั่นนะโยมเรามาทำบุญเราทำให้ตัวของเราเองมาเพื่อทำบุญเพื่อให้มันได้เป็นบุญจริงๆเป็นบุญที่บริสุทธิ์ด้วยถ้าเรายังเที่ยวไปดูคนอื่นหรือมาแล้วไม่ฟังพระทำไม่ฟังพระพูดแข่งกับพระบ้างอะไรบ้างแล้วเราจะบุญมาจากไหนพระท่านก็เมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมนอกจากจะให้บุญญาติโยมแล้วเนี่ยยังมีการให้ความฉลาดคือกุศลเพิ่มกุศลเกิดจากการฟังเนี่ยมาได้บุญแล้วนะมาชำระล้างจิตของเราแล้วนะก็นำหลักทำคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติด้วยสิมันจะได้ยึดการที่เราได้สั่งสมอุปนิสัยของเราเนี่ยมันก็จะได้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อเรารู้ว่าเราตกอยู่ในห้วงน้ำห้องน้ำมันพัดพาเราลอยวนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาล่องลอยไปไม่มีทิศทางเลยโยมห้องน้ำก็คือทิฏฐิคือความเห็นของเราเนี่ยนะมันพาให้เราเนี่ยคิดไปเรื่อยความเห็นของเราเนี่ยล่องลอยไปเรื่อยถูกใจก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีเราก็เลยตกอยู่ในสภาวะของธรรมะที่เรียกว่าโอคะคือห้องน้ำมันพัดพาเราไปเรื่อยนะโยมเราจะเพ้าความคิดของเราหรือความเห็นของเราเนี่ยที่ถูกใจแล้วก็ว่าดีพากันไปเชียร์พากันไป อยู่ไกลๆก็ยังเสียค่ารถค่าเรือค่าน้ำมันค่าอะไรกันไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าถูกใจเราเห็นว่าดีนั่นเองเราก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้แหละก็คือกิเลสอีกประการหนึ่งนะที่ทำให้ความเห็นของเราเนี่ยหรือว่าจิตของปุถุชนเนี่ยตกเป็นธาตุของความเห็นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องในเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นจิตของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับรับฟังนั่นเองในเมื่อห้องน้ำคือความเห็นของเราเนี่ยมันพัดเราไปแล้วเราจะทำอย่างไรให้เรามีหลักมียึดมีอะไรเกาะเกี่ยวไม่ให้ความคิดความเห็นของเราเนี่ยมันพากันวังวนอยู่ในตรงนั้นหาทางออกไม่เจอหรือไม่ก็พัดพาไปล่องลอยไปหาฝั่งห าอะไรไม่เจอเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็เอาหลักธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาประคับประคองความเห็นของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เห็นถูกเห็นว่าอันนี้ดีพิจารณาใส่ใจใคร่ครวญแล้วว่าความดีตรงเนี้ยความเห็นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ทำความเห็นให้ถูกต้องทำความเห็นให้ถูกต้องทำความเห็นให้ดีให้งามก็โดยอาศัยหลักธรรมนั่นเองและเมื่อตัวนี้แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตก็คือทิฏฐิคือความเห็นที่คนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันมีปากมีเสียงกันใส่ร้ายใส่ความกันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นำมาพูดแล้วก็มาจากความเห็นที่ไม่เสมอกันนั่นเองถ้าเป็นภาษาทางพระก็เรียกว่าทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นไม่เสมอกันถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆคือมีความเห็นไม่ตรงกันนั่นเองพอมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยอะไรตามมาล่ะปัญหาสิปัญหามันตามมาเพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพื่อปกป้องก็ดีหรือเพื่อผลประโยชน์ก็ดีหรือเพื่อเพื่อนพ้องพวกพ้องก็ดีอันนี้เป็นสาระสำคัญจริงๆโยมคือความเห็นเนี่ยแหละถ้าเป็นทิฏฐิไม่สามัญตาไม่เสมอกันแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันยุ่งยากปัญหาซ้อนปัญหาซับซ้อนกันทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างเลยโยมมาจากความเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าเรามีความเห็นเสมอกันเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเห็นคล้อยกันผ่อนหนักบ้างผ่อนเบาบ้างผ่อนอ่อนบ้างยอมบ้างยอมเป็นก็เย็นได้นะโยมนะยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เพราะคนเรามีความเห็นทั้งนั้นนะโยมได้เย็นได้ดูได้รู้ได้ฟังมาก็นำมาขบคิดแล้วก็มีความเห็นสภาต่างๆก็เกิดขึ้นตอนเช้าๆเรียกว่าสภากาแฟก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆได้เกิดขึ้นก็นำมาคุยกันมาพูดกันไปตามภาษาความรู้สึกนึกคิดบางทีก็มีเรื่องพระอีกผสมโลกันเข้าไปเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ไม่เคยเอาความเห็นมาดูตัวเองเลยที่เป็นสมาธิติมาดูให้เป็นอย่างถูกต้องถ้าเรามีความเห็นอย่างถูกต้องนะอาตมาเชื่อว่าปัญหาลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะเห็นอกเห็นใจกันเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อยอมได้จึงเป็นทิฏฐิที่เหมือนกันก็สามารถเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมสามารถคนกันได้ดื่มกันสบายแต่เอาน้ำมันเครื่องมาผสมกับน้ำมันก็เข้ากันไม่ได้เพราะน้ำมันมันเบากว่ามันก็ลอยอยู่ยังไงน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชยังไงมันก็ผสมกับน้ำไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็นน้ำเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามวลสารต่างๆมันต่างกันมันก็เลยเข้ากันไม่ได้ก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละถ้าน้ำกับน้ำก็เข้ากันได้น้ำบางอย่างก็เข้ากันได้น้ำบางอย่างก็เข้ากันไม่ได้แม้ว่าจะทุกวันนี้กลายเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยก็มีพอกินไปแล้วนี่ไอ้โหไอ้ความเห็นยิ่งไปกันใหญ่เลยทะเลาะบอกแว้งกันในวงก็มียิ่งความเห็นไม่ตรงกันด้วยเลือดตกยางออกก็มีเห็นไหมเพราะน้ำเหมือนกันน้ำเมาวังๆก็อยู่ในตรงนี้อยู่หาซื้อก็ง่ายไปเซเว่นก็มีแล้วเปิดกัน24ชั่วโมงนี่ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้แหละไม่มีข้อกำหนดไม่มีกฎเกณฑ์กติกาเด็กต่ำกว่าอายุซื้อไม่ได้ก็ยิ่งกฎหมายออกมาแต่ภาคปฏิบัติมันทำไม่ได้เด็กอายุไม่เท่าไหร่เลยเดินไปซื้อเบียร์มาอายุขึ้นป.4 ป.5มันซื้อเบียร์มาคนขายก็ยังขายอีกเด็กไม่สมควรเนี่ยเราต้องดูด้วยคนที่ขายก็ต้องดูมันผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่เคารพกฎหมายกันทุกวันเนี่ยเราไม่เคารพกติกาเราไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาวุ่นวายกันไม่จบไม่สิ้นถ้าคนเรารัก รักสุขหรือทุกข์เหมือนกันเคารพกฎเคารพกฎกติกาเคารพกฎหมายอาตมาภาพก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกาของกฎหมายแต่ของโยมดีนะโยมมีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวจะแก้ไม่แก้ก็อันนี้ก็เรื่องของญาติโยมแต่ของพระเนี่ยถือรัฐธรรมนูญ2เล่มนะโยมเล่มหนึ่งคือทางโลกรัฐธรรมนูญทางโลกที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทางโลกอาตมาก็ต้องใช้แล้วอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเหมือนกับญาติโยมอาตมาถืออีกเล่มหนึ่งก็คือพระธรรมวินัยโยมหนักกว่าโยมไหมเนี่ยมากกว่าไหมพระธรรมวินัยมีตั้ง227มันเป็นพระวินัยของพระภิกษุแล้วโยมปลีกย่อยอีกอ่ะโอ้เห็นไหมอาจาระก็ดีความประพฤติก็ดีอาตมาถือรัฐธรรมนูญของพระอีกหนึ่งเล่มนะโยมความเป็นพระไม่ได้เป็นง่ายเพราะนั้นโยมจะพูดถึงพิจารณาใส่ใจใคร่ครวญให้ดีซะก่อนนะในด้านลบเนี่ยคิดให้ดีซะก่อนนิ้วของเรายังไม่เท่ากันพื้นเป็นดินไม่เสมอกันชั้นใดคนก็ไม่เสมอกันชั้นนั้นจิตใจก็ไม่เสมอกันชั้นนั้นปราณีตหยาบละเอียดไม่เท่ากันพระก็เหมือนกันปราณีตบ้างดีบ้างไม่ถูกใจญาติโยมบ้างหรือย่อหย่อนบ้างมันก็เรื่องปกติของบุคคลไม่ใช่เรื่องของศาสนาศาสนาจึงแตกต่างจากศีลธรรมนะญาติโยมจริยธรรมกับศาสนานี่มันคนละตัวกันเลยนะจริยธรรมเนี่ยคือสามัญสำนึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ส่วนศาสนาเนี่ยคือหลักธรรมคำสอนในศาสนานั้นๆแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยสับสนกันไปใหญ่เลยว่าตัวจริยธรรมคือตัวศาสนาตัวศาสนาคือตัวจริยธรรมไม่ใช่จริยธรรมคือความประพฤติเป็นสามัญสำนึกของเราส่วนตัวส่วนศาสนานั้นก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนานั้นๆเนี่ยทุกวันนี้ที่มันมีปัญหากันเพราะอะไรเพราะว่าคนทำจริยธรรมเนี่ยหรือว่าสามัญสำนึกเนี่ยมันมีน้อยลงความหยาบกร้านมันมีมากขึ้นก็มาจากอะไรก็มาจากคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นๆน่ะไม่เท่ากันในเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมีคุณธรรมไม่เท่ากันแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่งแต่การที่เราตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันก็คอยกดคอยดันให้เราจมกับอยู่ในความไม่รู้เนี่ยมันเข้ามากดดันมาทำให้เราจมกับอยู่ในความไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นนักของฝ่ายตักนั้นไม่เป็นกับห้องน้ำคือการพระโวคะห้องน้ำคือพบคือที่อยู่ทิฏโฐคะโอคะคือพวกน้ำก็คือความเห็นส่วนอวิโชคะพวกน้ำคืออวิชชาสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราในเมื่อเราข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐถ้าเราจะข้ามพวกน้ำคือการได้ก็คือการเจริญเนคขมมะเราจะข้ามห้องน้ำคือพบได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเราจะข้ามห้องน้ำคือความเห็นได้ก็คือทำทิฏฐิให้เป็นทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันมีความเห็นที่คล้อยตามกันปัญหามันก็จะน้อยลงส่วนสุดท้ายก็คือโอคะคืออวิโชคะห้องน้ำก็คืออวิชชาคือความไม่รู้การศึกษาทั้งในด้านทางคดีทางโลกหรือว่าในด้านทางธรรมเราก็ต้องศึกษาแล้วควบคู่กันไปให้เกิดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะทำให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมีความรู้ทั้งทางโลกมีความรู้ทั้งทางธรรมมีทั้งคุณธรรมมีทั้งจริยธรรมในเมื่อมีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาสำนึกที่ถูกต้องมีสัมมาสำนึกที่ดีเนี่ยก็เพราะว่าการที่เราได้ฝึกหัด แล้วก็ขัดเกลาจิตใจของเราโดยการเอาหลักธรรมธรรมอันเป็นแก่นอันเป็นสาระอันเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้ามาดำเนินชีวิตเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาและก็อนุโมพรให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีสุขภาพชัดขันปรานามัยแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรปัญญาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลทันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
7: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได้
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่การพัฒนาไก่เบคลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปลิงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพเกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับพรายมันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ผมก็บอกจริงๆผู้หญิงกับผมมันถูกกันน่ะ
1: ฉันตั้งใจคิดไว้จะไปซื้อของจะไปเที่ยวซื้อทองซื้อทองรูปพรรณ
0: ส่วนตัวผมขอรออยู่ข้างนอกนั้นเจ้าของร้านไม่ถูกกันเพราะเรื่องมันมีมากมาย
1: งั้นเร็วไวตั้งใจจะไปดูนะ
0: แม้ออกจะเบื่อเสียจังเพราะเคยไปนั่งแล้วตาลายนะครับเดือดร้อนแทบตายขออยากกลายไปดู
1: ฉันจะดูรองเท้าสักคู่ดีไหม
0: เพื่อพี่เถอะขวัญใจไม่มีสไตล์แปลกหรูเลย
1: ถ้าอย่างนั้นหากันที่อื่นลองดู
0: อย่าเล่นหน้าโฉมตรูขออย่าดูอีกเลย
1: งั้นคุณคงจะหิวหรือยัง
0: อ๋อยังความหิวช่างเหมือนเฉยพอบอกตามเคยไม่เคยจะหิวสักครั้ง

0: ็กเลิกไม่ได้จะเจอกันนานอยู่เป็นสุขสามร้านครอบครัวทั้งบ้านสบายดีเลย
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงแจวมาเตรดแถวนี้แต่ก็เอ้ยโชคดีแม้พบเมื่อกี้นี่ยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงของพันนะดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้เก่งจังเลย
0: นี่อยู่ที่ไหนรักกันเมื่อไรเกลอเอ
1: ่ยแม่ยอดผู้เชยรักกันมาเลยกว่า3ปีแล้วล่ะโน่นไงเธอกำลังรีบมา
2: ไงแล้ว
0: นี่สีสุดานะคนรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: แล้ว
1: เธอรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้มั่นของเกลอฉันนะสิ
0: ชอบกันกว่า3ปีรักกันมานี่ตั้งนานยังไงขอเชิญไปช่วยแต่งงาน
1: อาจไม่พบอีกนานละโอ้จะผ่านเป็นลม

0: ื่อถอดดวงใจหลอกกันทำไม
1: น้องยังอ่อนความรักไม่เข้าใจ
0: มาสอนให้จำไว้เป็นแก้วตา

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรปัญญาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสตัฟพรมมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่า ขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบปอดทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบปอดทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตฟลายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตฟลายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสมกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิลาววิพราววิยุคเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์รายแผ่นสวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับบริการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทั้งคลื่นในเวลาเดียวกันนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับบริการนี้กับบทเพลงในอดีตที่เคยอยู่ในความนิยมของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่เชื่อได้ว่าหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการนี้คงมีโอกาสได้ฟังมาแล้วในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนครับเพราะว่ายามดึกแบบนี้ท่านที่ติดตามและฟังคงจะเป็นนักฟังเพลงรุ่นก่อนครับที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าครับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็นำเอาเสียงร้องของสมยศทัศนพันธ์ซึ่งก็เป็นนักร้องในอดีตนักร้องที่หลายคนคงจะรับรู้ถึงความสามารถทั้งการร้องเพลงทั้งการประพันธ์เพลงครับหลายคนคงได้ทราบกิตติศัพท์กันค่อนข้างดีกับนักร้องท่านนี้จากวงราชนาวีนะครับแม่นางนกบินก็เสียงสีเสียงรักรอยแผลเก่าตลอดจนคอยดวงใจรวมเป็นบทเพลงนำฟังทั้งสิ้นแล้วก็เป็นบทเพลงที่หลายคนคงจะเคยรับฟังมาแล้วอย่างแน่นอนนะครับกับ4บทเพลงดังจากนักร้องท่านนี้นะครับที่จากไปหลายปีแล้วนะครับกับสมยศทัศนพันธ์ค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกแล้วก็เป็นการทบทวนบทเพลงเก่าในอดีตที่มีความไพเราะให้ได้รับฟังกันครับยังมีอีกหลายบทเพลงจากหลายนักร้องที่ผมคัดสรรมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้อิ่มเอมกับบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับลองมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันครับ

ฉันนั้นมีเธออยู่คลอหน้าหนาวก็พอจะเห็นคุณไม่ต้องว้าวุ่นตลอดปีเมื่อสิ้นว่า

วยผ้าหรือเสื้อที่ว่าแพงแต่ตัวสาวงามยิ่งกว่านั้นค่าตัวนับพันยังว่าไม่แพงอกฉันต้องแห้งต้องหนาวตา

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงครับจากเสียงร้องของสมยศทศพันธ์ซึ่งก็เป็นนักร้องในดวงใจของหลายคนเป็นอาจารย์ของหลายคนเช่นกันครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีผลงานเพลงดีๆเด่นๆมากมายหลาย10เพลงเลยนะครับผลงานของครูสมยศทศพันธ์ที่หลายคนต่างก็ชื่นชมแล้วก็นับถือครับก็ถือได้ว่าเป็นบทเพลงอมตะที่หลายคนคงนึกถึงแล้วก็ติดตามรับฟังกันเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาณวันนี้อาจจะหาฟังกันไม่ง่ายเลยนะครับทางสถานีวิทยุนอกจากจะฟังทาง YouTube หรืออาจจะมีซีดีเป็นของตนเองเปิดรับฟังหากจะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุก็คงอย่างที่ผมบอกไว้ก็ว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักร้องรุ่นเก่ามากแล้วก็เป็นนักร้องที่จากไปหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2529นู่นครับเกือบ40ปีเพราะว่าจากไปเมื่อวันที่13ตุลาคมครับปีนี้ถ้าถึงเดือนตุลาคมจะครบ40ปีเต็มในการจากไปของคุณสมยศทัศนพันธ์หรือครูสมยศทัศนพันธ์ครับบทเพลงที่ผ่านไปหนุ่มหน้าหนาวชีวิตไม่ใช่ความฝันในตาฟ้าหน้าในดวงใจล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังอย่างยิ่งเลยครับคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขทางจิตใจเพื่อเป็นความสำราญสำเริงในการตามรับฟังบทเพลงที่มีความเพลาะกันนะครับยังมีอีกหลายท่านที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันลองมาฟังบทเพลงในชุดนี้กันคงจะทำให้หลายคนได้รำลึกถึงความหลังที่โดดเด่นอย่างแน่นอนครับ

านาลัยเลิญยิ่งเดินไปลิบเลี้ยวทิวไปแบ่งไว้ลมพัดชิวมองเมฆลอยเลื่อนฟ้าต่างคุยไฟฟ้าพลมเดียววิวไว้ไผ่ดังวิวพวกเราเดิน

จะเสียงฟังแล้วป่าพายน้องขึ้นมารำคำร้องมารำพันสวยเหลือดังเซสันจากเมืองสวรรค์สร้างไว้ให้เราชมหมู่

างไกลระรื่นชื่นใจอะไรจะเทียมทันแนวป่าฟ้าให้มองสุนรำคำร้องมารำพันสวยเหลือดังเสสังจากเมืองสวรรค์สาวไว้

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงที่หลายคนที่เคยติดตามมาฟังบทเพลงในยุคก่อนนั้นคงจะเคยฟังแล้วก็คงจะเคยชอบแน่นอนครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อสายลมโชยสวรรค์ชาวนาชมหมู่ไม้แล้วก็บ้านนาป่าร้างซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงในใจของหลายคนนะครับเสียงร้องของครูคำบรนสัมปุนานนท์ถือเป็นนักร้องแนวเพลงลูกทุ่งยุคแรกๆก็ว่าได้นะครับกับนักร้องท่านนี้มีผลงานเพลงมากมายเป็นที่ถูกใจแล้วก็เป็นที่พอใจของนักฟังเพลงยุคก่อนจำนวนมากเลยนะครับณวันนี้บทเพลงของเขาก็ยังคงอยู่นะครับแต่คงไม่ได้เผยแพร่มากนักนะครับเพราะว่าก็เป็นบทเพลงยุคก่อนยุคนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในเรื่องของการนำเสนอบทเพลงจากทางสถานีวิทยุนะครับก็อาจจะมีบางสถานีที่ยังรักษาบทเพลงเก่าไว้จ

ระเจ้าอยู่หัวจะเป็นนามอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: วิทยุแห่งประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้านในทุกวันจันทร์เราก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยดูซิว่าเราจะมีประเด็นข่าวสารเรื่องใดๆในชีวิตประจำวันแล้วสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างทุกคนเรื่องปาก
0: ครับก็อยากจะนำเสนอนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าญาติเราหรือว่าตัวเราเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกปุ๊บเราต้องกลับมาบ้านในช่วงเย็นอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับมาเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเราหลับไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะหายใจได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะหัวใจวายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือหรือสิ่งใดเนี่ยที่พยายามจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าโอ้ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงพอชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่คำถามเราก็มักจะได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดพระอาจารย์ครับคำว่าวันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีคำนิยามยังไงฮะอะไรคือดีที่สุดของแต่ละคนและดีที่สุดในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: จุ๋มันก็จะพูดถึงประเด็นที่มีข่าวโศกนาฏกรรมเนาะแต่พระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกคนเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีข้าศึกมาแล้วท่านเปรียบเทียบกับม้าอาชนัยนี่แหละม้าอาชนัยพันดีที่มีคนฝึกสอนอาจารย์ฝึกสอนม้าเนี่ยเขาก็จะให้สัญญาถ้าเขาชูประตักขึ้นเรามารู้เรื่องมาชูประตักขึ้นปึ้งหนึ่งก็เป็นสัญญาให้เดินหน้าหมุนประตักมานี่ให้ถอยหลังม้าเนี่ยต้องสังเกตดูว่าคนที่อยู่บนหลังมันหรือบนรถเราให้สัญญาอะไรทีนี้ถ้ามันไม่สังเกตมันมองไปนั่นนี่มันไม่ได้ใส่ใจเขาก็จะเอากระดาษไปสกิดผิวหนังมันสกิดผิวหนังมันมันก็จะรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวมันก็จะทำตามเช่นเดินหน้าถอยหลังแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยคนฝึกม้าก็ทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปที่หนังมันอะไรไหมทิ่มเข้าไปทิ่ม
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันไม่รู้ก็เขาต้องทิ่มแรงขึ้นคือมี4ระดับ1แค่ให้สัญญาณ2ประมาณแต่ที่ผิวหนัง3ทิ่มเข้าไปที่หนัง4ทิ่มหนังทะลุจนถึงกระดูกเพื่อให้มันคือทิ้งทะลุถึงเนื้อมันให้มันรู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าหรือถอยหลังมี4ระดับแล้วทีนี้พอให้สัญญาณนี้ปุ๊บมันจะไปเดินหน้าถอยหลังอันนี้คือดีแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนระดับไหนอันนี้คือจึงเป็นอุปมานะเปรียบเทียบกับว่าการที่ม้าเห็นแค่เงาของกระตักก็คือเหมือนเราดูข่าวหนังสือพิมพ์โอ้คนนี้แบบตายง่ายมากเลยต้องหายศพอุ้ยเราก็อาจจะเกี่ยวข้องเราก็อาจจะโดนได้งั้นฉันจะรีบปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ตรงนี้แหละที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องมาหาไอ้วันนี้ที่ดีที่สุดทำไงก็จะมีสัญญาณมันมาตรงนี้อันที่สองมาบางคนอยู่ในสถานการณ์คนอยู่ในสถานการณ์เพราะตรงนั้นคนมันเยอะด้วย
0: ค
1: นนี้เห็นแบบข้างๆเลยแต่ว่าเราไม่โดนนะสมมติมันลดเยอะใช่ไหมไอ้คนที่เฉียดแต่ว่าไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: เห็นเหตุการณ์แบบคาตาเงี้ยแล้วเขามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือประเภทที่สองมาอาจารย์ในประเภทที่สองถูกสะกิดที่หนักส่วนประเภทที่สามนี่คือเพื่อนเราคนนั้นคนที่ตายไปเรารู้จักแบบตัวเป็นของเขาเลยเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นอะไรกันแล้วโอ้โหเพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนที่เรารู้จักตายในเหตุการณ์นี้นี่คือประเภทที่สามเลือดทิ่มเข้าไปที่หนังแล้วจนถึงเนื้อแล้ว
0: ครับ
1: เนาะอันที่สี่ก็คือตัวเราโดนเองแต่ตัวเราแบบบาดเจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนตายเนี่ยคนเจ็บก็มีนะทั้ง30 กว่าคนใช่ไหมล่ะ
0: แต่
1: พวกคนเจ็บนี่ก็คือว่าโอ้โหเราจะตายแล้วนะตัวเราเองโดนเองใช่ไหมนี่เราไม่เป็นศพที่9เราอาจจะเป็นศพที่9ก็ได้พวกนี้คือประเภทที่ว่าเขาสะกิดเข้าไปจนถึงหนังแล้วเนื้อแล้วทิ่มเข้าไปแล้วทั้งหมดนี้นะจะต้องมาคิดอย่างที่คุณสมบัติว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราต้องตั้งจิตไว้ให้ดีน แบบตั้งจิตไว้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือให้นึกถึงความดีของเรานั่นเองเรามีความดีอะไรบ้างไหมเรามีความดีอะไรบ้างไหมอย่าไปนึกถึงความไม่ดีแต่ว่าไอ้พี่ฉันก็ยังไม่ได้ทำนะฉันก็มาหนีไปไม่ดีแล้วแล้วก็จะไปที่มันอดอยากคือเช่นเปรตเปรตสมมติว่าเราตายไปนะแล้วเราจิตเราเป็นยังไงเราก็จะไปอยู่ในพวกแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดถึงว่าไอ้ฉันก็ยังไม่ได้ทำฉันก็คือเป็นมุนเป็นลักษณะจิตที่อดอยากหิวโหยอยากได้นั่นก็จะเป็นพวกเปรตหรือถ้าคิดเปลี่ยนเบียนเขาคิดจะต้องแบบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอันนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์เล็กก
0: ็
1: คือไปไม่ดีเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีแต่ถ้าเราคิดเรื่องดีๆเราก็จะไปดีได้ซึ่งเรื่องดีๆมันมีเยอะอยู่ทุกคนอย
0: ่
1: างเช่นว่าเรากลับรถแล้วเราก็เปิดทางให้คนอื่นข้ามเข้าได้เขามาปาดหน้าเรามาให้เลยให้เลยมีเมตตาอย่างนี้ไปสวรรค
0: ์
1: หรือเราให้ทานคุณเคยทำบุญกฐินบ้าป่าที่ไหนน้อยก็ตามมากก็ตามนี้เราถึงเป็นคนนั้นได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองมันแค่นี้แหละความดีมันไม่ยากไงความดีไม่ยากแค่เรานึกถึงได้ก็พอซึ่งตัวนี้คือต้องมีพลังสติอะถ้าเราไม่มีพลังสติจิตเราก็จะไปวิ่งวุ่นวายไปหมดนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน้ตแต่สติเราจริงต้องมีกำลังวันนี้เราจริงต้องมีกำลังกำลังตรงนี้เราก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการฝึกก็ฝึกในชีวิตประจำวันได้โดยเช่นว่าคือสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตของการสังเกตการแยกแยะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือฝึกสติไม่ใช่หมายความว่าต้องไปต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมคาถาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเดินกินข้าวกรอกน้ำได้หมดแล้วก็การที่ว่าทำทีละอย่างทำทีเดียวเช่นกินข้าวนี่นะแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือกินข้าวไปช้อนมือขวาถือช้อนหรือถือตะเกียบกระดาษแล้วมือซ้ายนี่ก็ถือโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แล้วก็ดูติ๊กต็อกดูบุ๊กเฟซดูยูทูบเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็กินไปอันนี้ไม่มีสติแน่นอนมันจะเพลินแต่ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเจาะจงลงไปรับประทานอาหารก็กินอย่างเดียวเข้าน้ำก็มีสติจดจ่อเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเราจะฝึกสติได้ทั้งวันอันนี้จะดีมากเลยนี่เดี๋ยว
0: ครับอาจารย์ครับการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยมีแนวทางยังไงฮะ
1: ครับมันแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มันอยู่ที่ว่าประเภทของชีวิตของเราเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างของสมณะบวชเนี่ยก็คือเริ่มจากศีลเริ่มจากศีลทีนี้ถ้าของอย่างคารวะญาติโยมนะศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานละเข้าไปในทางกายวาจาทีนี้ด้านอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องท่านก็จะเอาเรื่องของคิดทั้ง6มาปรับใช้
0: ครับ
1: แล้วพ่อแม่เราก็ต้องมีด้านนี้แล้วเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีด้านนี้ด้านซ้ายแล้วครูอาจารย์เราก็มีด้านขวาครอบครัวภรรยาสามีหรือลูกก็ด้านหลังด้านล่างก็ลูกน้องเจ้านายแต่ด้านบนก็สมณพราหมณ์ด้านบวชต่างๆแล้วเราดูแลทั้ง6ด้านนี้แล้วก็เรียกว่าทิศทั้ง6อันนี้ต้องไปด้วยกันเมื่อทิศใดข้อหนึ่งขาดปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญแล้วก็จะรักษาศีลได้ต้องมีศรัทธาต้องเริ่มจากศรัทธาจะเราจะมีพลังในการทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนเราต้องมีกำลังใจเราในการที่จะดำเนินชีวิตไปในกำลังใจต้องมีแต่ตรงนี้คือกำลังใจใช่ไหมกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจก็คือศรัทธาเลยถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังใจตรงนี้ต้องออกมาอยู่บนพื้นฐานของศีลนะแปลว่าการต้องดีเสร็จแล้วจิตสงบเราก็ต้องรักษานะทีนี้คุณจะทำอะไรล่ะฉันอยากจะทำธุรกิจฉันอยากจะทำราชการฉันอยากทำโครงการสักคนใดใดอันหนึ่งก็ค่อยเอาอิทธิบาทศีลมาใช้ในโครง

0: รมวิหารสิเรียงลำดับอย่างนี้เรียงลำดับซึ่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณทวนมันไม่ได้ยากอะไร
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราเอามาปรับใช้ได้ทันทีก็ใช้หลักในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนให้สร้างประโยชน์มีสมาธิอย่างนี้นะเราจะทำได้ด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานของเรานั่นเองเป็นว่า
1: ครับแล้วพระอาจารย์ครับเรื่องของการมีกำลังใจเนี่ยหากเราเกิดอาการผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจหรือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่รักหรือทรัพย์สินที่เก็บหวงแหนมานานเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงครับในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะพระอาจารย์ครับขอทริคหรือว่าแนวทางตรงนี้หน่อยครับ
0: เราต้องมีที่พึ่งทางใจ
1: ครับ
0: คือมีที่เกาะคือเวลาที่เราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บมีความหวังอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยที่เรามันจะเขวมันจะแบบล่วงมันจะหลุดมันจะถูกฉีกออกมันจะแบบมันจะแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีที่เกาะแต่ที่เกาะเนี่ยจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเกาะความหวังอื่นนะมุดพึ่งคนนี้ไม่ได้อย่างเช่นประมูลโครงการอย่างเงี้ยนะประมูลโครงการพึ่งนักการเมืองคนนี้หรือว่าพึ่งข้าราชการคนนี้แล้วเกิดไม่ได้พวกนั้นก็ต้องไปพึ่งคนอื่นในกิจผิดแต่ไม่ถูกที่พึ่งเนี่ยคือที่ที่ให้จิตเรามีการยึดเกาะยึดไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนะยึดไม่เหมือนกันนะยึดนี่คืออุปาทานความยึดถือแล้วเกาะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเกาะก็ไม่ได้ว่าเหมือนกับเกาะแก่งแล้วเราก็ไปจับเอาอย่างนี้นะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเรายึดตอนนี้ก่อนนะยึดถือนี่คืออุปาทานเรายึดถือว่ามันต้องได้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สิไม่ได้ยึดถือนี่พอไม่เป็นปุ๊บคุณจะจี๊ดเลยคุณจะทุกข์เลยคุณจะเคว้งคว้างเลยเพราะคุณนั่นไปเกาะเอาที่ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงยึดก็เลยยึดเพราะเราต้องจึงมีที่เกาะแบบเกาะนี่ที่นี่คือเป็นสรณะนั่นเองสรณะเนี่ยแปลว่าเกาะอยู่บนสรณะนี่นะแต่ว่าเกาะตอนหลังบวชเป็นที่พึ่งส่วนที่ที่มันแบบตรงข้ามกันนะคือเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นยึดถือนั่นคืออุปาทาน
1: ครับ
0: เราทุกข์เพราะอุปาทานในการเรื่องนั้นเราจะไม่ทุกข์ได้เราต้องมีที่เกาะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนลอยน้ำมาจมน้ำจะจมน้ำนี้แล้วก็ไปเห็นกองผักตบชวาด้วยกองผักตบชวา
1: ครับ
0: ไม่ใช่กองผักตบชวาสิเป็นฟองน้ำโฟมโฟมฟองน้ำที่มันลอยมาตามแม่น้ำในเวลาที่แม่น้ำมันชุกโอ่งเลยใช่มันจะเป็นฟองฟองลอยมาเนี่ยนะแต่คนว่ายน้ำอยู่จะจมน้ำแล้วเนี่ยเห็นในฟองฟองที่ลอยมาคิดว่าเป็นเกาะเป็นแก่งก็เลยไปคว้าเสร็จปุ๊บหวบเลยจับไม่ได้เลยเพราะมันยวบลงไปเป็นฟองเป็นฟองน้ำ
1: ครับ
0: ไปมาเอาทั้งนั้นทำไงก็ต้องไปเกาะถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางน้ำเราถึงจะไปเกาะได้นั่นแหละถึงจะถูกเห็นไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันนัยยะมันต่างกันอยู่ว่าไอ้การยึดเนี่ยคือเราจะเอามาเป็นของเราเข้าใจว่าอุปทานแต่เกาะเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเกาะพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะแก่งสมมติกลางแม่น้ำจะมีเกาะกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเราจะมีเนินสูงๆที่อยู่ใต้น้ำขาเราพอยืนเหยียบถึงอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขามีอยู่แล้วเราเป็นที่พึ่งนี่คือหลักการที่ว่าเพื่อเราจะได้เปลี่ยนให้แบบจิตเรามันไม่ทุกข์ได้ทันทีแต่ซึ่งที่พึ่งตรงนี้ก็คือพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธธรรมประสงค์เราต้องเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นแต่พระพุทธหมายถึงว่ามันต้องมีความพ้นทุกข์ได้สิตรงนี้ไม่ใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆแบบที่เราเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระตัวพระพุทธเจ้าการตรัสรู้พระธรรมคือที่มีในตำราคัมภีร์พระสงฆ์คือคนกลมผมผมเหลืองไม่ได้อยู่ในยานั้นนี่ต้องให้คุณสมบัติท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่เราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วเราจะให้เราเบาใจได้ทันทีในสถานการณ์ที่ว่าเราดันไปยึดเจอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยทำพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าในยานี้แต่หมายถึงทางออกการแก้ปัญหามันต้องมีคือพุทโธทางออกการแก้ปัญหาต้องมีมันจะมีนะไม่รู้ว่าเหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อมั่นเรามั่นใจว่ามันต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเรียกว่าพุทโธ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสองเส้นทางต้องมีสิเส้นทางที่ถึงจุดที่จะปัญหาที่จะหายไปได้มันต้องมีนั่นคือธรรมโมเส้นทางต้องมีเราต้องมั่นใจในข้อนี้ข้อที่สามก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนั้นเราก็ต้องได้เหมือนกันนะคือสังคม

0: โทนะคือการแก้ปัญหาที่เราเจออยู่ในที่ที่นั้นอย่างเช่นสมมติเราเจ็บแค่ได้ป่วยกรณีที่คุณสมพลยกขึ้นมาก็คือผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางแก้ของความผิดหวังเนี่ยมันต้องมีสิจุดที่มันจะไม่ผิดหวังมันต้องมีสิก็คือพุทโธแต่เส้นทางก็ต้องมีสินั่นคือธรรมโมแล้วถ้าฉันปฏิบัติตามเส้นทางนั้นฉันก็ต้องได้สินั่นคือสังโฆเราตั้งจิตไว้ตรงนี้เราจะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ไปยึดเรื่องอื่นนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้อยู่สองอย่างคือคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วเสียแทงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผลสองอย่างอย่างแรกไม่ดีก็คือคุณจะจมอยู่ในขอบทุกข์นั้นร่ำให้ร่ำครวญทุกข์อกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้ออันนี้เราเห็นกันเยอะแยะนี่คือจมอยู่ในขอบทุกข์นั้น
1: ครับ
0: หรือสองก็คือหาทางออกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอตรงนี้แหละมันจึงจะเริ่มมาที่ว่าคุณต้องมั่นใจมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือทางที่มันจะพ้นทุกข์นี้หมายถึงว่าความพ้นทุกข์นี้มีได้ที่พุทโธเส้นทางนี่คือธัมโมและการลงมือทำตามเส้นทางนั้นคือสังโฆเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางออกของความทุกข์นี้แน่นอน
1: ครับ
0: เราจะออกจากความทุกข์นี้ได้แต่เราจะหาความสุขได้ง่ายๆแต่ด้วยการเปลี่ยนมุมมองตัวทีนี้คนเรามันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยผลลัพธ์แบบแรกของความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันก็มีแต่มันต้องจะหันหัวออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาบ้างใช่ไหมมีกัลยาณมิตรแนะนำบ้างอย่างเงี้ยแต่ที่ท่านฟังรายการธรรมารัตน์บรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังเสร็จแล้วปุ๊บฉันจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมวะฉันก็หาทางออกอ๋อพุทโธธัมโมสังโฆมีทางออกโอเคเราไปทางนี้เราก็จะคลายทุกข์ได้มาทางออกเส้นที่2นี้เพราะมีกัลยาณมิตรแนะนำเพราะว่าเจอทุกข์ประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะดับได้ด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้นี่เดี๋ยว
1: ครับอาจารย์ครับมีเรื่องของความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ใช่ทางทรัพย์สินเงินทองนะครับเอาง่ายๆฮะสุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเราออกไปไม่ได้บ้านใหญ่แค่ไหนรถหรูแค่ไหนเราออกไปไม่ได้แม้แต่เนื้อตัวร่างกายเรายังไปเรายังเอาไปไม่ได้เลยครับต้องชาปนกิจจะเผาจะฝังก็สุดแท้แต่นะครับเขาเลยบอกว่าความสุขพื้นฐานของเราคือการกินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกและที่สำคัญนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงอาจารย์การยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนี่ก็บอกว่าจะทำให้เราเป็นสุขจริงเท็จประการใดครับอาจารย์อะไรทางพระพุทธศาสนามีบอกไหมอาจารย
0: ์ไอ้ทางพุทธศาสนาก็จะแบ่งความสุขออกสองประเภท
1: ครับ
0: กินอิ่มนอนหลับนี่เป็นความสุขทางกาย
1: ทาง
0: จ
1: ิ
0: ตวิญญาณใช่ไหมความสุขทางกายเนี่ยมีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีนี่ความสุขทางกายเนี่ยเราต้องอย่าเอาไปหลักอย่าไปหลัก
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินทำไงคุณจะไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ไม่ก็ไม่จำเป็นคือก็ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นเลยก็ใช่ไหมจำเป็นอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักเนี่ยก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่คือจะต้องเป็นหลักนี่วิธีการที่ให้ได้ความสุขทางใจจะทำไงแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากทำให้คุณมีความสุขทางใจน้อยลงมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมจะว่าเด้อทุกคนนั่นเป็นอย่างนี้เด้อนี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เราสุขใจน้อยลงเพราะนั้นเราควรจะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อยเป็นเหตุเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขทางใจได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เราจะคนทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเล่นโซเชียลก็ด้วยนะเล่นโซเชียลบางทีเราแบบไม่ได้
1: ไปดูคนอื่นเขา
0: ไง
1: นะไปดูคนอื่นเป็นคู่รับราชการอย่างนี้สังคมมันทำให้เราเปรียบเทียบคือการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะวันนี้ Facebook Instagram หรือ TikTok เนี่ยทุกคนเวลาโพสต์เนี่ยมักจะโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไปทานอาหารหรูๆแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเองต้องลำบากกินมาม่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยลำบากจะไม่โพสต์ลงดังนั้นเราจะเห็น มุมมองในเชิงบวกของแต่ละคนมันเกิดความเปรียบเทียบอาจารย์เอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดีกว่าฉันมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้อยค่าในตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไปกินร้านหรูๆแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่มีรถหรูๆหรือบ้านใหญ่ๆแบบเขามันเป็นความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะอาจารย์ครับแต่คือเราหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเราจะปิดตาปิดหูปิดปากปิดใจมันทำได้ยากพระอาจารย์ในมุมมองของคารวาสมีแนวทางไหมครับคือในมุมมองของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตมันจะมีเหมือนเป็นกรอกแก้วกำแพงบางของมันใช่
0: เครื่องยวน
1: เนี่ยมันน้อยคนเนี่ยคารวาสทำได้ยากพระอาจารย์มีวิธีการที่จะทำให้ถูกใจมากขึ้นไหมคือไม่ต้อง 100% อาจารย์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้แต่มันมีวิธีการนะฮะ
0: คือถ้าเราเข้าไปนี่อยู่ในกับดักของเขาอะนะ
1: ครับ
0: ในคารเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว้แล้วเวลาเขาวางกับดักเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ากวางฉันวางกับดักไว้นะเธออย่าโดนกับดักนะไม่ให้เลยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าทำไงให้มันโดนกับดักคนคิดเนี่ยในพรานเนี่ยเขาวางกับดักไว้เพื่อดักกวางเพื่อดักสัตว์เพื่อดักอะไรเขาต้องคิดว่าต้องให้มันจับให้ได้แล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของกับดักเนี่ยมันโหนเขาวางแผนไว้แล้วเข้าใจไหมให้เราติดกับ
1: ก็ติดกับแล้วอะ
0: เราก็ใช้ไปแล้วอันนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักไม่ใช่ว่าเราไปแต่เราเฮ้ยฉันจะอยู่ไปกินอะไรที่เขาเป็นกับดักนั่นมันเหยื่อมันไม่ใช่อาหารเหยื่อกับอาหารไม่เหมือนกันนะคุณสมมติว่าปลานะว่าจินตนาการเราเป็นปล
1: า
0: แล้วคนตกปลาก็เอาหนอนที่เป็นอาหารของปลาแล้วมาเกี่ยวไว้ที่เบ็ดลักษณะหนอนที่อยู่กับเบ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อเขาไม่เรียกว่าอาหารเพราะถ้าอาหารมันจะไม่มีไปมันจะไม่มีเบ็ดแต่ถ้าปลาไม่ฉลาดเขาจะเข้าใจว่าหนอนตัวนั้นเป็นอาหารมันก็จะไปกินแต่ขอโทษมันไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อถ้าเราคิดว่าฉันจะกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติดเป็นคุณคิดผิด
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ปลาคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าคุณกินเหยื่อเมื่อไหร่นะคุณต้องติดเป็นมีปลาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองจะฉลาดปลานี่ก็ไม่ฉันจะไปกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติด
1: ครับ
0: โอ้มันยากมันยากเพราะเขาแผนไว้แล้วเขาจะล่อไว้แล้วเขาไม่ได้วางเบ็ดเดียวนะเขาวาง 3-4 เบ็ดนะทำไงเราถ้ากินเหยื่อตรงนั้นกินเหยื่อตัวนี้แต่ว่าไม่ติดเบ็ดหรอกนะมันยากไง
1: มันยาก
0: คือวิธีมันมีอยู่นะคือต้องมีสติอะต้องมีสติมากๆแล้วคุณก็จะกินเหยื่อได้โดยที่ไม่ติดเบ็ดแล้วก็ระยะเปิดจะเหมือนกับกวางที่มากินผักในสวนผักที่ในพรานปลูกเอาไว
1: ้
0: แต่บางทีมันก็ไม่ถูกจับนะแต่ตัวที่มันเก่งจริงๆอะมีสติกำลังมากจริงๆประเด็นคือคุณอย่าไปกินมันเลยมันจะไปติดกับตรงนั้นถ้าเราติดถ้าเราเข้าไปในวงเวียนของกับดักมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะติดกับมันคุณอยากเข้าไปในกับดักนั้นเราก็ต้องออกมาต้องคำว่าออกมานี่ก็คือว่าก็เล่นโซเชียลลดลงก
1: ็
0: เล่นอะไรติดต่อลดลงจำกัดชั่วโมงให้ดีหาความสุขทางอื่นนะความสุขทางใจดูทีวีน้อยลงมีเพื่อนบ้านก็เป็นบางเวลาอย่างนี้นะคือไม่ได้ว่าไปตามเวลาก็จำกัดเวลาเอาไว้เพื่อให้เราหาความสุขทางใจได้มากขึ้นหรือออกจากบริเวณที่เป็นกับดักนั้นเสียเราต้องออกจากตรงนั้นคือเปลี่ยนไว้หลายอย่างเลยปลาติดกับกวางติดกับดักลิงติดตังแล้วลักษณะเดียวกันแล้วก็เราจะออกมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเราเข้าไปในดงของต้นไม้ที่มีหนาม
1: ครับ
0: จินตนาการนะสมมติเราเข้าไปในดงที่ต้นไม้ในมีหนามเต็มไปหมดเลยคุณจะขยับทางไหนหนามนี่ก็ตำหนามนี่ก็ตำคุณต้องระวังมากๆก่อนออกมา
1: ครับ
0: ต้องระมัดระวังมากๆตอนออกมาการระมัดระวังเนี่ยจะต้องใช้สติมากนะเราจะระวังได้ก็ต้องใช้พลังสติมาก
1: ครับ
0: นะการระมัดระวังตรงนี้นะเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามพุ่งที่ยังมีข้าวกล้าอยู
1: ่
0: แต่ข้าวกล้านะมันอยู่เนี่ยแล้วควายมันก็จะชอบไปกินต้นข้าวเนี่ยมากกว่ากินหญ้า แล้วเด็กเลี้ยงควายเนี่ยต้องพยายามระวังควายไม่ให้ไปกินหญ้าต้นข้าวเขามากมากเลย
1: คร
0: ับบางทีต้องใช้ไม้ตีบางทีต้องดึงกับมันกำลังเด็กเลี้ยงควายมาสู้ควายไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากเลยคือต้องระมัดระวังประมาณที่สติคุณต้องแบบมาเต็มแต่ถ้าแปลว่าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วนะเช่นเขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าไปหมดแล้วพุ่งข้าวโล่งๆไม่มีอะไรเหนือต่อข้าวสบายแล้วตอนนี้ควายจะเดินไปไหนกินอะไรกินมันไปนี่คือสบายแล้วนั่นคือเราออกมาจากบริเวณที่เป็นกับดักของเขาละนี่คือเราจะสบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกับดักต้องออกมาอย่าไปติดกับของเขาแต่เช่นกับดักของระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีรถหรูๆต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไอ้อะไรเนี่ยกับดักทุนนิยม
1: ครับ
0: เราออกมาจากโรงเรียนอาจารย์เราไม่ต้องไปโชว์ใครแล้วก็เป็นมงของเรามีอะไรในมิติเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เราก็จะไม่ติดกับดักนั่นเองแล้วก็จะบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็คำว่าออกมานี่คือไม่ใช่ว่าไปบวชเลยนะหรือว่าแบบก็ไม่แต่งตัวเลยนะก็สุดตรงกลางไปแต
1: ่
0: ก็มีวงกลุ่มเพื่อนหรือกันอะไรอย่างในมิตรแต่ที่จะเป็นลักษณะนี้หาความถูกทางใจมีพวกกลุ่มที่เป็นญาติธรรมกันอย่างนี้นะเราต้องปฏิบัติทำกันเอาความดีตรงนี้กันเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ชื่อว่าออกจากวงเวียนของกับดักละแล้วก็มาหาความสุขทางใจได้นั่นเอง
1: ครับพระอาจารย์ครับเคล็ดลับในการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคนี้นะฮะตารางชีวิตทุกคนเร่งรีบไปหมดเลยฮะแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาเราจะหาความสุขง่ายๆในแต่ละวันอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานเคร่งเครียดแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินไปอย่างลำบากนะครับ
0: มี
1: วิธีทางใดที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น
0: โอเคเราต้องมีเครื่องมือคุณลุงอาจารย์อยู่วัดบวรนี่ไงบางทีอยู่ชั้น4แล้วบางทีลงไปข้างล่างนะคุณลุงเดินไปรองเท้าหายไปไหนรองเท้าหาย
1: วัดเนี่ยนะฮะยังมีอย่างนี้เหรอครับอาจารย
0: ์บางทีเขาใส่ผิดไปไงไม่ได้ขโมยไปหรอกใส่ผิดไปวันหลังเขาก็เราก็รองเท้ามันก็มาคืนนะทีหลังแล้วเอ
1: ๊
0: ะมันหายไปไหนวะวันนี
1: ้
0: ถ้าเราจะอารมณ์เสียว่ารองเท้าเราหายไปไหนไม่ได้เนี่ยมันเล็กๆน้อยๆกันเองนะแล้วถามว่าพระอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรปุ๊บเราจะเข้าจิตใจให้มีความสงบปุ๊บพระอาจารย์ดูลมหายใจแต่พระอาจารย์มีสองเครื่องมือลมหายใจหรือพุทโธลมหายใจหรือพุทโธปุ๊บเราดูลมหายใจไปปึ้งสติเราก็จะมาไม่อารมณ์เสียแล้วเดินไปก็ได้เดินเท้าเปล่าไปเด็กกลับมาจะขึ้นแต่ก็คอยล้างเอาก็ไม่เป็นไรปุ๊บเราก็จะมีความสุขใจได้เพราะสติจะมาได้เราต้องมีเครื่องมือแต่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือดูลมหายใจหรือพุทโธมันกุฏานุสติไงเราชำนาญวิธีไหนเราฝึกอะไรมาเราเอาอันนั้นเลยแต่บางคนอาจจะเอาสมาธิระหังบางคนอาจจะยึดน้องฟองน้องบางคนอาจจะมีคำบริกรรมอย่างอื่นบางคนอาจจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรแต่มันต้องมีเครื่องมือที่จะให้สติเกิดขึ้นแล้วก็เรียกอนุสติซึ่งมี10ประการอย่างเช่นการระลึกถึงศีลของเราการระลึกถึงความดีของเราเราก็จะไม่ให้จิตของเราเพลินไปตามอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเราจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นโดนหยุดได้ด้วยมีสติตั้งไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นหรือเมตตาก็ได้นะเมตตาพรหมวิหาร4อุเบกขาเอามาใช้แล้วก็เอาอุเบกขาเอาหรือว่าก็คิดว่าแล้วฉันก็ให้ทานไปแล้วกันให้ทานรองเท้าก็ดีเหมือนกันมองอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่โกรธนี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นการตั้งสติแบบนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันติดไปกับเราตลอดเวลา
1: ครับ
0: เดินลงไปไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้รถติดเหรอก็ไม่เป็นไรยังดีมีรถนะกินอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มีสติปุ๊บดึงละเราจะไม่ทั่วว่าเฮ้ยทำไมการจราจรเป็นแบบนี้รัฐบาลทำอะไรหยุดละก็จะกลับมาที่ว่าเฮ้ยน้อยยังมีรถนะคิดแบบนี้ก็ได
1: ้
0: มีสติตั้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะทำให้เรามีจุดที่มีความสุขได้ตลอดวัน
1: คร
0: ับ แต่เพราะเราเกิดมาเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดมาแล้วโอ้ยอันนี้ก็เป็นยังไงคุณทุกข์มากงั้นเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเกิดมาคุณทำไมจะไปทุกข์มากอย่างนั้นอาจจะทำไงให้อยู่ทุกข์ได้ก็อย่าเพลินไปตามทุกข์สิเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อ อะไรการจราจรก็เป็นอย่างนี้วิกฤตพลังงานวิกฤตต่างๆมันก็มาก็ธรรมดาหนังงงไปงี้แต่ทำไงอ่ะเราอย่าไปถูกตามมันเลยไปเดินตามมันเหนือด้วยการตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามีที่เกาะละเรามีที่อยู่เราก็จะมีความสุขได้ในระหว่างวันได้ไม่ยากไม่ยากแต่ต้องอาศัยการฝึกนะนี่เป็นทักษะสติเนี่ยเป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานเหมือนร้องเพลงเหมือนเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำมากยิ่งได้ดีแต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ร่างกายเราเหมือนกันเราออกกำลังเราจึงได้กำลังถ้าเราไม่ออกกำลังเราจะไม่ได้กำลังกำลังเราก็จะหายไปสูญไปสมองเราก็เหมือนกันเราฝึกจำเราฝึกใช้สมองพลังสมองเราก็จะมันจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ฝึกอะไรก็อยู่ไปวันเดี๋ยวสมองฝ่อหยิบความจำก็เสื่อมอีกเราต้องลงมือทำต้องใช้มันจึงจะมีมันจึงจะอยู่กล้ามเนื้อเราก็ด้วยจิตใจเราเป็นทักษะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทักษะเป็นสตินั่นเองเดี๋ยว
1: ครับครับก็ต้องมันฝึกฝนนะครับเรื่องของความมีสติเหมือนบางทีเราเจอคนมายั่วโมโหเราบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้เจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องถูกต้องเราฝึกบ่อยๆไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยนะพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรตอบโต้ตอบตามที่เขาอยากจะให้ทำเนี่ยแต่เขาก็เลิกแกล้งเราไปเองคุณผู้ชมเพราะมันไม่เวิร์กไงคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะแกล้งคนแล้วเขาไม่โกรธอ่ะมันไม่สนุกแล้วก็จะว่าเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นเองเขาจะไม่มาแกล้งเรามันจะเป็นยังไง
1: ครับเขาไม่ได้แกล้งให้เราโกรธนะครับสมมติมาเบียดเบียนเราเบียดเบียนอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราถูกเบียดเบียนไปแบบนี้แก้ยังไงพระอาจารย
0: ์ลักษณะการแก้มันมีได้สองแบบเนาะมองจากเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าเราก็ต้องยุ่งกับเขาอยู่ใช่ไหมถึงแม้ถ้าเป็นบทบัญชาหรือเพื่อร่วมงานอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กันต่อไปเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการดีแล้วก็แบ่งปันกันไปเลยแบ่งปันกันไปเลยแต่ว่าฉันช่วยเธอตรงนี้คือแบ่งปันกันไปเลยไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็แบ่งปันกันไปเป็นแบบนี้หรือถ้าสมมติเราโดนดีออกได้โดนดีออกได้คือก็ถ้าเขาเป็นคนพาในงานที่จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นนี่นะเราก็ไม่ยุ่งกับคนพาเราก็ไปทำในงานของเราหลุดลาออกไปหรือมันจะไปทำงานอื่นที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาแต่ที่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องแบ่งปันกันต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองว่าก็ให้เขาไปถือว่าอันนี้ไม่เป็นการเปลี่ยนใจอุเบกขาเราจะไม่คิดว่านี่เป็นการเปลี่ยนใจให้เธอไปเลยมองอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรแบ่งปันกันไปเลย
1: ครับครับอาจารย
0: ์เราทำนี้ปุ๊บเราก็จะอยู่กันไปได้เขาก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามีจิตใจที่ดีอย่างนี้ปุ๊บเราค่อยคุยกันว่าโอเคเธอทำหน้าที่นี้นะฉันทำหน้าที่นี้นะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็มาด้วยจิตของเราที่เป็นมีอุเบกขาแล้วไม่คิดร้ายแล้วการพูดคุยเนี่ยมันจะเรียราบรื่นมันจะไม่ว่าทำไมเธอต้องทำอย่างนี้มันก็ฉันจะทำอย่างนี้มันจะไม่เป็นทุ่มเถียงกันใช่ไหมครับมันจะไม่ทุ่มเถียงกันแต่พอจิตใจเราดีแล้วการคุยมันจะราบรื่นไปได้มันก็แบ่งหน้าที่กันไปอีกนั่นจบ
1: ครับอาจารย์ครับในงานอาวะมงคลหรือว่างานศพเนี่ยจะเห็นกันนะว่าการสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะชาปนกิจจะมีตัวเลข1วัน3วัน5วัน7วันอาจารย์ครับตรงนี้มันมีที่มายังไงแล้วมากน้อยนี่ได้บุญต่างกันมากไหมครับอาจารย
0: ์ในทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นะเป็นวันพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ไม่ได้มีเลยว่าต้อง3วัน5วันอะไรไม่มี
1: แล้วก็มาจากไหนพระอาจารย
0: ์ก็ตัวท่านอย่างตัวท่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็7วันนะ7วันเพราะว่าคือมันมีเหตุที่ว่าเราต้องรอคณะสงฆ์ให้ครบถ้วนก่อน
1: สมัยก่อน
0: ใช่ๆแล้วก็คืออย่างคนสำคัญคนเดียวคือท่านพระมหากัสสปะพุทธานันท์แล้วก็อื่นๆก็ค่อยๆทราบข่าวก็ทยอยกันมาคนสำคัญสำคัญอย่างที่นั่นอยู่แล้วหรือไม่ก็ทยอยปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าจำนวนวันเนี่ยมันต้องกำหนดโดยคนที่อยู่คุณผู้ชมไม่ได้กำหนดโดยคนที่ตายสามวันห้าวันเจ็ดวันคือเหมือนเขาเศร้ามากน้อยไหมหรือเขารอแขกรอใครที่ให้ทราบข่าวไหม มันเลยกำหนดเป็นตัวมันขึ้นมาตามคนที่อยู่นะตามคนที่อยู
1: ่
0: ถ้าคนที่อยู่ก็คิดว่างานพ่อเรางานแม่เราจัด7วัน10วันเลยอันนี้คนอยู่เขากำหนดทำไมเขากำหนดอย่างนั้นก็เขาคิดถึงเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เขาก็จึงกำหนดวันที่ยาวขึ้นมา
1: เพราะกับ
0: คนเป็นงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นไม่ใช่เพื่อคนตายเพราะคนตายนี่ตายไปแล้วเข้าใจไหมคนตายไปแล้วแต่คนเป็นมันยังเสียใจอยู่เพราะฉะนั้นทำไงเพื่อความสบายใจเรานิมนต์พระมาแล้วก็สวดแล้วก็จะสบายใจขึ้น
1: ครับ
0: คิดดูนะในช่วงทำบุญงานศพ
1: ครับ
0: คุณเห็นพระทุกวันคุณฟังสวดทุกวันจิตใจมันมีความมั่นคงขึ้นเราได้เห็นสมณะเป็นบุญได้กราบไหว้เป็นบุญได้ให้ทานเป็นบุญได้ฟังธรรมด้วยเป็นบุญบางทีมีคนมาให้ข้อมูลเรานั่นนี่เราวิเคราะห์ได้เราเห็นธรรมะเนี่ยพวกนี้เป็นบุญจิตใจเราจะหล่อหลอมจะสงบลงถ้าระงับลงเพราะงานศพเพื่อคนเป็นเขาก็กำหนดตามที่จะเขาจะสบายใจไปเลยลงล็อกวันนี้เสาร์อาทิตย์เอาสี่วันก็แล้วกันเขาก็สบายใจนี่ก็เขากำหนดเราสามวันพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศเขาก็จะกำหนดสามวันเฮ้ยงานพ่อเราเอาสิบวันเลยเดี๋ยวรอญาติจากต่างประเทศคนนั้นมาด้วยยังไม่มีตั๋วยังไม่มีไฟล์จัดสิบวันเลยพี่ต้นแต่เขาก็ตามที่คนเป็นกำหนดเลยไม่ได้มีแบบแผนตรงนี้ทุกวันนี้ไปคุยกับวัดนะเข้าใจงานศพเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณเอาแบบไหนเขาโอเคหมดนะ4วัน3วัน2วันวันพระวันเสาร์อาทิตย์เอาไม่เอาผมกำหนดได้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วตามคนเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นลูกนะเราเป็นญาติลูกเราควรจะทำบุญให้ทำบุญให้คือหมายถึงว่าที่มันรับมาแล้วก็ถวายทานอย่างเงี้ยนี่ควรทำให้อันนี้จะเป็นบุญของผู้ตายได้จะเป็นบุญของผู้ตายได้ผู้ตายก็จะรับได้โดยตรงถ้าเราเป็นญาติโดยตรงเราก็ควรทำเราจะทำที่ไหนก็ทำแบบประหยัดก็ได้นะทุกวันนี้จะจัดที่บ้านอาจจะไม่ต้องเลี้ยงแขกนิมนต์พระมาเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วยิ่งในสมัยก่อนนะนิมนต์ก็เผาเลยนะอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระอานนท์เนี่ยตายปุ๊บเผาปั๊บตายวันนั้นน่ะตายสมมติตายตอนเช้าเผาตอนเย็นยังไม่ดูมันลงขึ้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรนาน
1: พระอาจารย์คืออะไรที่มันทำรวบรัดเกินไปไม่มีพิธีการขั้นตอนบางคนเขามองว่ามันเป็นการไม่เคารพผู้ตายที่พระอาจารย์มองยังไง
0: การให้เกียรติการเคารพการนอบน้อมการบูชานี่คือเป็นพวกเดียวกันนะคุณถ้าเป็นพวกเดียวกันคนที่เขาจะแสดงความนอบน้อมบูชาให้เกียรติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่จะแสดงโอเคไหมเช่นกราบไหว้ดอกไม้ของหอมพิธีกรรมพวกนี้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะปรินิพพานนะคืออยากจะยกเคสของท่านนะตอนที่พอท่านนั่งลงไม่คิดว่าจะลุกไม่คิดว่าจะยืนนะนั่งลงไม่คิดว่าจะยืนขึ้นนอนลงไม่คิดว่าจะกลับมานั่งนั่นก็คือเตรียมตัวตายแล้วการนอนครั้งนั้นเนี่ยเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอนุทานสายญาณคืออย่างเรานอนทุกวันเนี่ยพรุ่งนี้วันทำการนี่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานนะคุณยังคิดว่าจะลุกแต่จะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยววันต่อไปฉันจะไปเที่ยวที่นั่นปาร์ตี้ที่นี่นั่นคือเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่าคุณจะลุกแต่บางทีคุณอาจจะไม่ลุกก็ได้นะอาจจะตายขาดเองหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาไม่ได้เป็นเป็นสโตรกอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ตอนนี้ทำไงอ่ะในการที่ว่าบางทีเราก็ตายได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยพอท่านนอนลงปุ๊บเนี่ยพวกเทวดาโยนคุ้มบูชาแบบสุดๆต้องเอาดอกไม้ดอกมัณฑารสคือดอกที่ไม่มีในมนุษย์โลกนะดอกมัณฑารสดอกที่จะหล่นมาจากสวรรค์หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยจนพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ถึงเข่าดอกไม้ถึงเข่านะมันน้ำท่วมมันเป็นท่วมด้วยดอกไม้แล้วดอกสาละอะไรบานติดฤดูมีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีบรรเลงนี่คือเครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมของพวกเทวดาแต่นะแต่ในกรณีพระพุทธเจ้าว่าการบูชาเนี่ย ให้เกียรติขนาดนี้สูงสุดเนี่ยแบบเคารพนอบน้อมสุดๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รับการบูชาหรอกนะบูชาธรรมราโนบูชาธรรมราโนแต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วเคสนี้นะกลับมาในงานศพในงานศพของตัวเราเองหรือของใครก็ได้ของญาติพี่น้องหรือของคนที่เขาตายไปแล้วการไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยสมมติเราจะเคารพนอบน้อมบูชาศพใช่ไหมบูชาคนตายไปแล้วต้องจัดพิธีให้นี่มันอามิสบูชาเรียกอามิสบูชาครับแต่ว่ามันมีการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่ดีกว่านะการปฏิบัติบูชาคือนึกถึงความดีของเขาความดีของคนมันมีแน่นอนเราจึงจะจัดงานศพให้เขาใช่ไหมเราต้องให้มันชั่วขนาดไหนแต่ว่าคนที่ก็จะมาจัดงานศพให้เขาต้องเห็นความดีของคนนี้แน
1: ่ครับ
0: คือถ้าสมมติว่าแบบคนที่เขาจะไม่จัดงานศพให้คือทิ้งไปเลยคือเขาไม่เห็นความดีของศพนั้นเลยเข้าใจไหมของคนที่อยู่นั้นเลยแต่ว่าถ้าคุณจะมาจัดงานศพให้คุณเห็นความดีของเขานั่นแหละคืองานที่เราปฏิบัติบูชาเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงเขาในความดีของเขานั่นคือเรียกว่าเทวตานุสติเทวตานุสติการที่เรามีสติแบบนั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างสมควรบูชาด้วยการปฏิบัติตั้งจิตปฏิบัตินี่คือการบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องอามิสที่เป็นพิธีกรรมเป็นของบูชาเนี่ยก็เป็นรองเป็นรองแต่สิ่งที่ปฏิบัติบูชาเราตั้งจิตเรื่องถึงความดีครับนี่ต้องเป็นหลักต้องเป็นหลักแต่ถ้ามีหลักแล้วรองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็ตามความเหมาะสมนี่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาอย่างนี้ตลอดวิจัยแล้วเราก็จะมีหลักในการที่จะปฏิบัติไม่ใช่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายนะถ้าเราอาจจะจัดงานวันงานศพน้อยวันหน่อยแต่มันล็อกตรงนี้แต่ว่าในการจัดเนี่ยเรามีจิตใจที่ดีนึกถึงความดีของเขาถือว่าเราให้เกียรติเขาแล้วตรงนี้นั่นเองแบ่งไปสองส่วน
1: ครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันได้ยังไงฮะจะได้เห็นผลครับงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่อยากมีเวลาปฏิบัติธรรมมาทำยังไงดีครับสอดแทรกในชีวิตประจำวันครับ
0: คนที่เขามีสเตทเมนต์แบบนี้นะคือเพราะเขาแย่กันฉันต้องปฏิบัติด้วยการนั่งแล้วก็หลับตาโอ้แต่ว่างานฉันก็เยอะทำให้การนั่งหลับตาของเขาเนี่ยทำได้น้อยอันนี้คือว่าเป็นหลักเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบหนึ่งในที่เขาจะปฏิบัติได้นี่รูปแบบการปฏิบัติมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนี่จะพูดตรงนี้รูปแบบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งหลับตาเท่านั้นก็เหรอใช่เวลาที่คุณทำงานเนี่ยเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำเวลาที่คุณกินข้าวคุณปฏิบัติได้หมดเลยนะการเขาเรียกว่าเป็นสติในกิจวัตรประจำวันเขาเรียกว่าการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะแต่เช่นคุณลุกขึ้นยืนคุณก็มีสติว่าคุณลุกขึ้นยืนคุณเดินคุณมีสติว่าคุณเดินคุณนั่งคุณพูดคุณมีสติในการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมดเลยแต่การมีสติในการทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเราปฏิบัตินะปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานี่นะเราอยู่ในงานปุ๊บเราตั้งสติปุ๊บจิตเราไม่เพลินไปตามกระแสของอารมณ์ถือว่าคุณปฏิบัติในขณะที่คุณทำงานด้วยนะในช่วงของจิตวิเวกนะคุณสมบัติทุกวันอังคารเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงสติในแง่มุมมันจะมี2ระดับนะสติที่แบบว่ามุมกว้างๆกับมุมเจาะจงหรือมุมกว้างๆนี่คือจะเปรียบเทียบกับนายช่างกลึงนายช่างกลึงนะเขาจะกลึงชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเชือกกลึงสั้นเชือกกลึงยาวปรับความเร็วปรับอะไรเนี่ยแต่เขาจะไม่ไปมองที่คันชัดคันโยกของการปรับเชือกกลึงสั้นยาวพวกนั้นเขาจะใช้ความรู้สึกเฉยแต่ตาเขาจะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับตัวใบมีดตัวชิ้นงานแต่เขาต้องแบบรู้กว้างไปหมดตรงนี้แหละคือสติที่เราต้องแบบรู้กว้างแล้วฉันก็ขยับแขนขยับขาทำงานบ้านฉันก็มีสติได้กับสติแบบที่สองที่คุณต้องจ่อลงไปในรายละเอียดถ้าเปรียบเทียบแบบแรกนี่คือเหมือนเรานกบินสูง เราเด่นนกมีจมูกเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยมีสูงกว้างกว่าแต่เราจะดูที่บ้านหลังนี้ดูที่จุดตรงนี้แต่เราเห็นกว้างกว่าไปด้วยซูมออกซูมออกมันแล้วโทรศัพท์เราซูมออกไปเลย
1: มองไกล
0: มองกว้างกว่ามันใหญ่กว้างกว่าเยอะๆมองไกลๆทีนี้พอเราซูมเข้าไปเล็กๆนี่คือแบบที่สองเดี๋ยวคุณจอดลงไปที่บ้านหลังนั้นคุณจอดลงไปที่จุดๆนั้นนี่คือแบบที่สองที่เราจอดทำลงไปเราต้องปรับทั้งสองแบบให้มันสมดุลในชีวิตประจำวันของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะไปจดจ่อในขณะที่ในขณะที่แบบว่าคุณก็ต้องแบบเดินยืนนั่งนอนเราก็เลยจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ไม่คุณปรับสติคุณกู้เราสิก็คือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นทหารเนาะก็คือแบบแนวรับตั้งรับมองกว้างๆเหนือด้านตะเวนแต่ถ้าเป็นทหารในเจาะจงคือต้องรุกแล้วเราจะเข้าประตูนี้เราจะเข้าช่องนี้เจาะเข้าไปมีสติแบบที่ว่าเจาะเข้าไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสองรูปแบบคือว่าการทำตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งสติปฏิบัติในขณะที่เราทำงานต่างๆได้ในขณะทำงานต่างๆได้ในการฝึกแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได
1: ้ครับก็ต้องมีการฝึกสตินะครับธรรมชาติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับอาจารย์ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เขาก็บอกว่าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตและดวงชะตาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อพอชีวิตและชะตาไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนควรที่จะฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเขาไปมูอาจารย
0: ์
1: ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปสวดมนต์การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากเคราะห์พ้นจากกรรมและอุปสรรคในอนาคตที่มาไม่ถึงได้นะครับอาจารย์มีมุมมองยังไงฮะเรื่องของการกราบสักการะหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เกิดโชคลาภเชื่อว่าจะทำให้ปัดป้องสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเนี่ยออกไปจากชีวิตมันทำได้จริงไหมครับอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนถ้าพูดถึงหลักการนะคุณโมนะ
1: ครับ
0: หลักการในการที่จะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือต้องมีศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเทพเจ้าแห่งต้นมะขามเนี่ยเป็นต้นนะสมมติ
1: อ๋อครับ
0: หรือว่าเสาหินต้นนี้ฉันมีศรัทธาเสาหินต้นนี้มันนี่คือคุณเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งบอกว่าต้นไม้นี้ภูเขานี้หลักเสาหินนี้จะเป็นที่พึ่งของฉันนี่คือคุณมีศรัทธาศรัทธานี่ดีนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทีนี้อะไรที่ทำให้เกิดศรัทธาล่ะบางคนก็จะมีสื่อนำเช่นแบบพระเครื่องหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นเหรียญเคารพหรือจะเป็นสัญลักษณ์อะไรหนึ่งที่เขาบอกเขาจะไปมูกันเนี่ยคือเขาต้องมีพิธีกรรมหรือวิธีการใดที่จะเป็นตัวแสดงถึงศรัทธาของเขาหลักการไม่ผิดเลยหลักการนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือไอ้ที่คุณจะไปเอาเป็นที่พึ่งนั่นแหละมันใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไหมม
1: ัน
0: ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่อันนี้ต้อง question mark เราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราจะถือเอาท้องฟ้าภูเขาทะเลอะไรเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ด้วยพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เป็นที่พึ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเทศไว้กับโปรหิตนะชื่ออคิทัศน์อคิทัศน์เนี่ยคือเขาสอนสาวกเขานะว่าเธอคุณมีความคิดชั่วร้ายเนี่ยนี่เอานี่เลยเอาทำพิธีกรรมนี้คือเอาทรายมา
1: เอา
0: ตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาครอบไว้ตรงนี้แล้วทำเป็นภูเขาเป็นภูเขานี่เลยจะเป็นที่พึ่งของคุณเขาบอกมูสุดๆนะกันด้วยพิธีกรรมแบบนี้ด้วยสัตย์ที่ตั้งไว้พระพุทธเจ้าไปสอนนะบอกว่าไม่ใช่ว่ากองทรายนี้น้ำท่วมมาลมพัดมาแล้วมันพลายหมดนะมันไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้พวกเขาจึงคิดได้เราต้องทำไงสัตย์ที่ตั้งไว้ให้ดีแล้วแต่เอามาให้อยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆ
1: ครับ
0: พุทโธคือการตรัสรู้มันมีทางพ้นทุกข์ได้ธัมโมคือทางที่จะทำแล้วพ้นทุกข์ได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคนเราได้มีอยู่แล้วในพุทโธและสามการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8คุณก็เป็นพุทโธได้เหมือนกันคุณตั้งสถานคุณไว้ตรงนี้ตั้งสถานไว้ตรงนี้พิธีกรรมเหรอให้กล่าวคำนี้พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ล่าวคำนี้ครั้งที่สองธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิในครั้งหนึ่งสองสามเนี่ยในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามพิธีกรรมมีแค่นี
1: ้
0: พิธีกรรมมีแค่นี้นี่คือกล่าวด้วยวาจาแล้วคุณตั้งจิตแบบนี้ถือว่าคุณจบคนถูกการนี่คือการที่เราจะคนถูกการมวยก็ใช้หลักการเดียวกันคือศรัทธาแล้วก็มีพิธีกรรมนี่ของหรอสมัยนั้นไม่มีนะของไม่มีสมัยนี้อาจจะมีแต่ว่ามีบัตรมีผ้ายันอันนี้ของเสริมของเสริมไม่ใช่ของไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลไม่มีออริจินอลก็จะเป็นคำกล่าวพุทโธธัมโมสังโฆสามรอบแล้วจิตใจตรงกลางนี่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้คนถูกได้จริงถ้าหลักการเดียวกันนะคุณสมบูรณ์ศรัทธาและมีพิธีกรรมนิดหน่อยทีนี้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณตั้งไว้กับอะไรนั่นเองถ้าสิ่งที่คุณไปยึดถือหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าเอาคนที่เขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้สมมติเอาอย่างเช่นเอาอย่างนี้เซียนท้องเต้อ่ะนี่เซียนท้องเต้นี่คือท้าวสักกะเทวราชนะหรือเอาท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นโสดาบันนะถ้าคุณเอาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งแล้วคุณนึกถึงท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องว่าเฮ้ยท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลท่านมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮ้ยเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งคุณก็ไปนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนกันก็จะแบบคือมันจะสืบสายต่อไปจนถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นแหละจะทำให้เป็นที่พึ่งได้จริง
1: ครับ
0: หลักการตรงนี้นะ
1: ครับครับก็คือยึดหลักให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเราไปมูอย่างนี้ศรัทธาในสิ่งนี้สวดมนต์แบบนี้เหมือนจะไปสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ซ
0: ึ่
1: งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องตามที่พระอาจารย์บอกมันก็ไม่ได้กันอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ที่เราต้องดูให้ดีแล้วตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเรื่องงานศพที่คุณสมบูรณ์ยกเคสมาหรือว่าการที่ว่าจะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่พอดีลึกไปกว่านั้นมันอาจจะใช่ก็ได้ถ้าเราดูผิวอาจจะเอ้ยนี่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องดูให้ลึกๆหมายถึงว่าทำจิตให้ถูกกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีประกอบด้วยปัญญามีกัลยาณมิตรเราก็มีความสุขใจทุกวันนั่นเอง
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของความสุขพื้นฐานนะครับที่บอกก็คือว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานได้สนุกยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนะฮะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหากสังคมเนี่ยอยู่ในการเปรียบเทียบเปิด Facebook เปิด Instagram หรือว่าเปิดช่องทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อทำไมชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันแล้วมันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยจมดิ่งไปกับว่าเอ้าทำไมเราไม่มีค่าดีพอหรืออย่างไรนะครับสำคัญนะให้ค่ากับตัวเองนะครับทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประเมินว่าสิ่งใดที่สำคัญเป็นลำดับที่1ที่2ที่3แล้วก็ทำอย่างมีความเพียรพยายามสำคัญฮะต้องมีสติและสัมปชัญญะในทุกๆลมหายใจด้วยนะครับนะครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้า

ดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วย Now Green Power by PEA
4: ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวาลพร้อมด้วยวงคารวาลน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: องค์แม่พระธรณีจังหวัดใหม่ดวงใจไทยทุกดวงสถานสัตว์พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทาง

0: ลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
1: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันโครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3.60 บาทต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
2: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทและเพิ่มเป็น3.60 บาทส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40 บาทต่อฟองหรือประมาณ12 บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะครับแรม8ค่ําเดือน7ปีมะเนียนะครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ทีมงานด้วยนะ
0: มีทีมงานนะฮะทีมงานช่าง
1: ที่ใส่ชนนิซังนะคะแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่เพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์ของเพจข่าวยามเช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจที่ผมกับคุณพิริยาพรนั้นไหว้ค้างกันไปเพราะเราลืมไปเลยนะว่ามีเพลงของไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ก่อน
0: จะเข้ารายการยกมือปั๊บเมื่อกี้ผมค้างเลย
1: ดิฉันก็ค้างหันไปมองคุณโอเคไหว้ใหม่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นท่านที่รับชมใน Facebook เราก็จะยกมือค้างกันนิดนึงนะครับผมก็เพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับคุณลอยฮะก่อนจะเข้าสู่รายการคุณเหลือสิเท่าไหร่ฮะตอนนี
1: ้ดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาททำไมหรอคุณคำอย่างนี้แบบ
0: ไม
1: ่
0: ไม่ผมกำลังคิดว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมต้องผ่านมาประมาณ8วัน
1: คุ
0: ณน่าจะเหลือเท่าไหร่นะไม่คาดหวังคำตอบว่าอ๋อหมดแล้วค่ะ
1: ไม
0: ่เพราะถ้าเกิดคือ1,000บาทถ้าใช้ทุกวันวันละ333บาทใช่แสดงว่าคุณกับผมเหลือใกล้กัน
1: ใช่ดิฉันต้องมีการคำนวณไงว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปแค่6 7วัน8วันเราจะต้องใช้เงินอย่างสร้างสรรค์

0: ลดราคา70ตังค์วันนี้มีข่าวไม่ดีฮะ
1: ทำไมคะ
0: ไข่ไก่ขึ้นราคาครับ
1: เอาแล้ว
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: ใครที่ต้องซื้อไข่ไก่ติดบ้านคือไข่ไก่เนี่ยต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ
0: ใช่
1: ในตู้เย็นน่ะคุณจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีไข่ไก่อยู่ใน
0: แต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยอยู่กัน2คนอยู่ไม่เยอะแล้วซื้อยกแผงซึ่งมันเยอะมากอย่าลืมว่าซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าไข่ไก่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอายุได้ไม่เกินนะ2สัปดาห์
1: ถ้าเกิดไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหม
0: ถ้าไม่แช่ตู้เย็นซื้อมาแล้วตั้งไว้อย่างนี้จะไม่เกิน2สัปดาห์แล้วท่านต้องนับไปถึงวันที่ตั้งอยู่ที่ร้านด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยควรจะมีอายุไม่เกินประมาณ1สัปดาห์ฉะนั้นแช่ตู้เย็นอยู่ได้1เดือนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ดีนะน้ํามันลงแต่ว่าไข่ไก่ขึ้น
0: ก็ต้องดูว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน
1: ครับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารต่างๆที่คุณพีพูดมาเนี่ยนะเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะว
0: ัน
1: นี้ถือว่า
0: เมื่อวานก็ไม่ตก
1: แต่ดิฉันบ้านดิฉันตกตอนเช้า
0: เหรอ
1: 7โมงประมาณ6โมง7โมงเนี่ยตกละนนทบุรี
0: แล้ว
1: ตกหน
0: ัก
1: ด้วย
0: ตกหนักด้วยเหรอ
1: ตกหนักด้วย
0: เมื่อวานพื้นที่ลาดพร้าวรัชดาราชโยธินเนี่ยครึ้มทั้งวันครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็ลมเย็นทั้งวันเลย
1: เอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันยังไงเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอุทกภัยกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องการป้องกันภัยแล้งครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับเปิดเผยถึงว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับปภ.ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเขตนะครับและก็จังหวัดทั่วประเทศครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับโดยสำหรับนะครับในวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขต10ลำปางสนับสนุนครับเครื่องสูบน้ำนะฮะระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่ครับในการติดตั้งในพื้นที่นะครับผมที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานครับป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการบูรณาการนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับเราไปถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับปภ.ครับยืนยันในการดูแลประชาชนนะครับหากมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนหน่อยนะคะบางทีบางพื้นที่เนี่ยถ้าแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซวอร์แคสSMS เข้ามือถือนะคะยังไงก็เช็คกันหน่อยช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคือจังหวัดที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างที่เราพูดกันเมื่อต้นรายการนะ
0: จากเราอัปเดตของเราแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปอัปเดตระดับประเทศกันหน่อย
1: เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่7เนาะเมื่อวานข้อมูลตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะยอดเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 13:00 น.จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น26,046,000ขออภัยค่ะ623รายนะคะก็มีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่16,000

0: 124.41 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะมาผ่านมาแค่7วันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคผู้ประกอบการก็ยังคงมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่1,548ร้านค้าด้วยกันก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 868,082 ร้านด้วยกันแล้วก็มีร้านค้าใหม่อยู่ที่ 132,000 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ย 900,000 กว่าร้านค้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะอีกแสนกว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นล้านกว่าเหมือนกันนะคะสำหรับร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะนี่เป็นการอัปเดตเมื่อวานนี้สำหรับวันที่7มิถุนายนค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวันที่7ใช่ไหมครับแต่ว่ามีพี่น้องท่านที่ใช้สิทธิ์ของ60/10หมดแล้วนะฮะ
0: หมดแล้ว
1: ก็คือ7วันมาท่านใช้หมดภายใน7วันแล้วนะครับประมาณ 360,000 คน
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็แสดงว่าท่านมีเหตุจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับก็หมดแล้วที่เหลืออีก20วันท่านก็ใช้จ่ายปกตินั่นเองนะครับจากเรื่องของโครงการ60/40นะครับไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีนี้ก็ไปดูกันบ้างนะฮะในแต่ละพื้นที่กันหน่อยละกันนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับนายพุนพงษ์นายนาภากรครับมีการเปิดเผยภายหลังการไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับในการจัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์ห่วยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้นะครับด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่นะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีและการจัดวางสินค้ารวมทั้งครับมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจครับผู้ให้บริการนะครับสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนครับทั้งนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานครับเพื่อจะนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนครับเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเชิญร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าท้องร้านค้าปลีกท้องถิ่นครับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของทางรัฐบาลครับโดยร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้าครับ31กรกฎาคมรวมทั้งสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนเพื่อจะเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมกันกับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นเองครับ
0: ก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569บางคนมีประเด็นดราม่านะบางคนเรื่องของเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็งงบางคนก็ไม่รู้
1: เอาไปบางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปลดภาษีแล้ว
0: ใช่ก็เลยเกิดประเด็นกันนะคะบางคนก็พ่อแม่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: คือมีการแซวกันซึ่งมีมูลจากความจริงว่าบางบ้านทะเลาะกันนะระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กลายเป็นประเด็นนะคะ มาดูทางด้านของกรมการปกครองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ระดมนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจแล้วก็การรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 1,044,785 รายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง
1: ค
0: ือในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ปูพรมลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านเลยไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอุดรนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองอุดรค่ะคุณชวิตป้องขันเนี่ยนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมชี้แจงกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนัน นันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะแต่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปหาท่านเองไปรับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นก่อนจะนำทีมลงพื้นที่ไปหาประชาชนทันทีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะท่านในอำเภอเมืองคือพัทลุงนะคะคุณสารุดาอินประพันธ์ก็เรียกประชุมเหมือนกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการลงทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มอบให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้านประชาชนหลังประชุมค่ะส่วนที่สุโขทัยนะคะก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือว่าใครที่จะต้องได้สิทธินั้นตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐนะคะส่วนฝั่งอำนาจเจริญค่ะทางด้านของนายอำเภอหัวตะพานนะท่านก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปรับลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากในพื้นที่ของทางอำนาจเจริญนะครับไปดูกันที่ลพบุรีกันบ้างครับลพบุรีครับก็มีการจัดทีมนะครับปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการออกทะเบียนประชาชนตามครัวเรือนครับเพื่อดำเนินการสำรวจและก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอโนนารายก็มีการจัดทีมนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับที่ประจำอำเภอโนนารายนะฮะโดยประจำตำบลนะครับลงพื้นที่รับลงทะเบียนนะครับกลุ่มตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่นะครับจำนวน35รายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับส่วนถ้าลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอหนองจิกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านดอนรักพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายบัณฑิตอาสาครับร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ครับและสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนั้นดำเนินงานเชิงรุกครับเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนครับโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ครับหากประชาชนรายใดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีนะครับท่านนี้คือนอกจากท่านที่ยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งแล้วนะครับก็มีการดำเนินงานเชิงรุกนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาแออัดมาออกันที่ใดที่หนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็คือรออยู่ชาวบ้านนี่แหละนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะส่งทีมงานลงไปรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กลุ่มตกหล่นเขาเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะถึงวันที่21มิถุนายนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตกหล่นได้ถึง21มิถุนายนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะที่เว็บแอปbora.dopa.go.th นะคะท่านเข้าไปเช็คได้หรือถ้าท่านคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยท่านเซิร์ชใน Google ได้นะพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มันจะลิงก์เข้าเว็บให
1: ้
0: พอเข้ามาเนี่ยนะท่านก็เลือกของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิ
1: ม
0: แล้วก็อีกช่องหนึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนท่านเช็คได้นะคะเข้าไปเว็บไซต์ได้ถ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวไปลงไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะเกณฑ์เบื้องต้นที่เขาจะใช้พิจารณาก็คือรายได้เนี่ยนะไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะส ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยนะโดยต้องคือเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นคือมันมีเยอะจริงๆบางคนนะคะแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะก็สรุปทำลายอีกครั้งนึงวันนี้ถึง21มิถุนายนท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อตกหล่นได้ภายใน21มิถุนายนเวลา 23.5
1: 55ทุ่ม59นาทีต้องจบทุกอย่างแล้ว
0: ต้องจบข้อม
1: ูลอันนี้คือสำหรับในระบบออนไลน์นั่นเองนะ
0: ถูกต้องข้อมูลจะต้องยืนยันเข้าสู่ระบบภายก่อนเที่ยงคืนวันที่22นั่นเองและ17กรกฎาคมท่านรอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้เลยนะนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
1: ผมเคยบอกว่าท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าในเกณฑ์รอบใหม่นี้ท่านจะผ่านไหมหรือว่าท่านจะตกเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกเลยว่าท่านไปยืนยันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกระบวนการของทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการพิจารณาว่าท่านเกินหรือไม่หรือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไปประกาศในเดือนหน้าคือ17กรกฎาคมเองนะครับแต่นะครับผ่านมา4วันมีกระแสนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับยังไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดนะครับสำหรับข่าวดีของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการลดหย่อนภาษีครับล่าสุดนะครับผมทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการสั่งไปที่กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาหรือพ่อแม่เป็นเกณฑ์การกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของเสียงที่วิจารณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของบิดามารดาในการลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดทางนายกนะครับมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาเป็นเกณฑ์การกันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งคาดว่านะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติกิติธรประภาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะมีการรับนโยบายนี้เนี่ยไปทบทวนก่อนและจะมีการแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับน่าจะมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับว่าสรุปว่าเอาเกณฑ์นี้ออกจริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเอาออกนะครับ
0: ต้องรอติดตามนะถ้ามีข่าวมาแบบนี้ฉันว่าน่าจะเอาออกแหละเพราะว่าท่านก็รับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเหมือนกันเสียงฟีดแบ็กต่างๆโซเชียลต่างๆก็น่าจะไปถึงท่านแล้วแหละ
1: นั่นเองครับ
0: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะ6:30 น.นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมา
1: ครับ
0: ตอนนี้ถือไม้คล้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจบสปอตมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFFครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569

นี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจาก

ทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็น

ว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม

เป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการ

ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569

ี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยาย

ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วย

ที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 306,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือ TNC อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระดมฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะครับลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการปกครองได้ระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปลงพื้นที่เคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้หากไม่สะดวกเดินทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือตัวย่อจปท.ของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น

และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของ

ติดต่อก็จะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันแล้วครับพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงกันด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลาในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตร

ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งสองด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการ

ครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒ

รัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามี

พยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่า

และให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้

ามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีของรองข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กัน

ายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: ชุน6นาฬิกา51นาทีครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ข่าวก่อนที่จะไปฟังข่าวภาค7นาฬิกากันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่โปรยไปตั้งแต่ช่วงของต้นรายการคุณพลอยครับเรื่องของไข่ไก่นะครับ
1: ไข่ไก
0: ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นะฮะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับ4แห่งมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์ครับจาก3บาท40สตางค์เป็น3บาท60สตางค์ทำให้นะครับโดยรวมเลยนะครับแผงนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณ6บาท
1: ขึ้นมาอีก6บาท
0: ก็คือแผงนึงเนี่ยขึ้น6บาทนั่นเท่ากับว่าท่านจะต้องจริงๆ6บาทเนี่ยซื้อไข่ไก่ได้ฟองนึงแล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนก็ลองไปดูนะครับราคาไข่ไก่เป็นแผงของแต่ละที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าแผงนึงก็จะขึ้น6บาทอาจจะดูว่าไม่เยอะ6บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาสำหรับการประกอบอาหาร
1: บางคนซื้อหลายๆแผงไง10แผง20แผง
0: แต่ตรงนี้นะคาดว่าจะยังไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาของอาหารตามสั่งที่มีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับ
1: ส่วนเรื่องไข่แล้วมาดูเรื่องกุ้งกันหน่อยนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการชี้แจงกรณีที่มาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีการเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะคุณสุวจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยคุณสุภจีบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการทางการค้าที่มันเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดำเนินการมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกนะคะแล้วก็อาเซียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะอีกทางหนึ่งก็เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทานะคะระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็การจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งเนี่ยนะราว400ตันต่อเดือนก็จะสอดคล้องปริมาณการส่งออกที่ไปมาเลเซียที่ถูกระงับไปนะคะคุณสุภจีบอกตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำทุกทางค่ะใช้ทุกกลไกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับผมก่อนจะไปที่ข่าวภูมิภาคนะครับไปที่หนึ่งเรื่องนะฮะในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับของกระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณกล่าวถึงนะครับก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับอาจจะมีอนาคตนะฮะที่แยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ครับจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
1: เขาก็มองว่าพอเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรม
0: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ถูกต้องมันก็เลยน่าจะมารวมกันไหมแล้วก็แยกกีฬาก็คือกีฬาเลย
0: คือท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แต่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมน่าจะกลมกล่อมมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แล้วกีฬาก็แยกเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยดูแลเรื่องกีฬาโดยเฉพาะครับทั้งนี้ครับเพื่อจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นสมมติไปเที่ยวจังหวัดเลยอ่ะไปดูผีตาโขนไปเที่ยวจังหวัดภาคใต้ไปดูการชักพระในบุญเดือน10เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬานะฮะเพื่อยกระดับการกีฬาอย่างเป็นระบบก็คือมุ่งกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่กีฬามวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการแบ่งกระทรวงอย่างนี้เนี่ย จะมีการประกาศผลชัดเจนอย่างไรน่าจะต้องมีเวลาในการดําเนินการอย่างน้อยต่ำๆนะน่าจะมีประมาณเกือบปีนึงเป็นอย่างน้อยที่จะมีการแบ่งว่าหน่วยงานราชการนี้ไปขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรก่อนเลือกตั้งคนรัฐบาลและสภาชุดที่แล้วอ่ะเขาก็เกิดมาไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้มันมีความเขาเรียกว่าสอดคล้องกันมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒิพี่ดาวดุกมลคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับพี่คมสันบอกที่จันทบุรีตอนนี้27องศานะแล้วก็คุณวนิดาฟังอยู่ที่สวท.แม่สะเรียงค่ะสวัสดีคุณสุพิชด้วยนะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณสุภัทรสวัสดีนะคะพี่อเนกคุณชาตรีนะพี่สุนทรคุณรุ้งคุณเพ็ญทิชาสวัสดีด้วยนะคะพี่ก็บอกที่ตราดตอนนี้วันนี้29ขออภัย25องศา
0: โอ้อากาศดีมากเลย25องศานี่อากาศเปิดแอร์เลย
1: แล้วก็พี่พงษ์นเรศบอกอยากให้มีฉากหลังเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่เขาเล่าอ่ะ
0: ฉากหลังที่ต้องมาวันนี้ฉากหลังเราไปที่ไหนนะภูทับเบิกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นฉากหลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนั่นเอง
1: นี่พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่ข่าวเหมาะสมเหมือนกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบตำแย
0: อันหลังนี่ดีใช่ไหมครับผมไม่เคยกินเลย
1: นะคะคุณสุรัชยาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกๆท่านขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับและทีมงานตอนนี้เป็นคุณสุภฤทธิ์ธรรมรดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลาไปก่อนครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทาง